0: ต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วน ตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่า ลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูสักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โหชนะซาอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Associationพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
4: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
16: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
18: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
19: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับห้าปรับรับแล้งเช่นถ้าแล้งมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยอดน้ำคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
18: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
19: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ย ทางด้านพืชเนี่ยเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายเลยนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชปอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชปจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่มั้ยครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2559เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
18: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้มั้ยคะในภาวะปกติอ่ะค่ะ
19: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วนะอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลักสี่ถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพ.ด.ต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
18: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
19: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดีที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโญซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแรงอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
22: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
21: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
23: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถไดเรกปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
21: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียม ดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
2: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
5: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
2: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
24: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน9นโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหา

0: โดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่คุณพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการครับใช้กฎหมายของภาครัฐ
0: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
1: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่มิชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
0: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบน้ำอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะฮะกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางครับประกอบเรื่องของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ไปโจมตีทางด้านของยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยโดนโจมตีทางรถไฟเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นในเช้าวันนี้นะครับต้องติดตามดูครับสถานการณ์ตะวันออกกลางเกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ปลาเข้าไปกี่เดือนแล้วฮะคุณปริศราฮะ
2: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่กุมภาก็น่าจะ
1: 7 เดือน
2: 7 เดือน
1: แล้วนะครับตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็คือการกู้เงินมา400,000 ล้านถูกไหมฮะ200,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นไปเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความพึงพอใจนะครับจากโพที่ออกมาบอกว่าผลงานเด่นของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคือ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยซบเซาปัญหาของราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะค่าครองชีพที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมนะฮะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดตามดูนี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะครับประเมินกันครับว่าในระยะที่เหลือของปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาคุณปริศราฮะเรื่องของเที่ยวไทยใช่ไหม
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทย plus น่าจะไปปีนี้ตุลาคม
1: ใช่นะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับภาคเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นถ้าเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือหน้าฝนการท่องเที่ยวซบเซาว่าอย่างนั้นเถอะเราก็พยายามบิดภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่ฟังดูแล้วดีแต่บางทีประชาชนก็จะงงๆสรุปแล้วโลซีซั่นนั่นแหละเร
2: ื่
1: องของฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากหน้าฝนเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยภาคเหนือคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วไปกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็
2: อาจจะแออัดหน่อย
1: มันอาจจะไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานะครับต้องติดตามดูว่าจะมีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยหลังไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะติดตามดูครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะฮะโฆษกคนใหม่มาเรียบร้อยนะครับแทนคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกไปนะครับผลของหนังสือลาออกมีผลเมื่อวันที่7 ันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มาแทนคือโฆษกผู้ชายเป็นคุณหมอนะครับชื่อคุณหมอ
2: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะ
1: ครับก็มีการนำแถลงผลการประชุมครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนนะครับว่าไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปแล้วเป็นสายตอบโต้นะฮะ
2: ค
1: ือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโฆษกรัฐบาลท่านนี้เนี่ยน่าจะมาแนวสายตอบโต
2: ้
1: น่าจะแนวสายตอบโต้แต่การตอบโต้ของท่านจะใช้แนวข้อมูลและข้อเท็จจริงตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อารมณ์ไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นวาทกรรมทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองนะฮะวาทกรรมทางการเมืองเออได้เดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นท่านใหม
2: ่
1: ในทีมรัฐบาลอนุทินนะครับส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ฮะพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเป็นวันที่2แล้วนะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือการปรับลดงบประมาณลงของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูส่วนศาลปกครองนะครับก็มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองมี2ชั้นคือชั้นต้นกับสูงสุดนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าศาลปกครองกลางคือตั้งอยู่ส่วนกลางแต่ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวานมีคำพิพากษานะครับสั่งให้กรมประมงไปแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เขตสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการฟ้อง class action หร
2: ือ
1: ว่าฟ้องผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยจะรวมตัวกันฟ้องคาดว่าน่าจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเป็นพื้นที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนนะฮะที่นำปลาพันธุ์นี้เข้ามานะครับอันนี้กระแสข่าวว่าเช่นนั้นนะฮะต้องติดตามดูกันครับไปดูการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วันที่2เมื่อวานนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตครับว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำอันนี้ก็พูดก่อนที่ศาลจะพิพากษานะครับพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านสำหรับการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีศูนย์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านพรรคภูมิใจไทยฮะคุณยุพราชบัวอินฮะส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรียกร้องให้ทบทวนการใช้วิธีสำรวจต้นทุนตรวจสอบระบบการซื้อวัดความชื้นและกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรตัดลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการดำเนินการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70นะเสียงข้างมากก็มีการยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่าการตัดสินใจปรับลดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ 1.27 นะคะตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจนกระทั่งเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการเช่ารถนะคะคุณมณพรบอกว่าก็เป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีแล้วสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะส่วนโครงการที่พูดถึงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่อุดรธานีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็พื้นที่ศปก.เนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขยายการใช้สารชีวพันธุ์เร่งแก้ปัญหาใบร่วงในยางพาราพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ก็ มีการจัดหาเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเอามาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55ส่วนงบประมาณกว่าอีก700ล้านบาทนะคะสำหรับศูนย์ข้าว25แห่งตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรที่อยู่ที่การทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอนะคะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณเองก็จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิตการลดต้นทุนไปสู่จนถึงการตลาดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้คือบรรยากาศนะฮะการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ว่าตอนดึกนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนดึกเนี่ยก็มีโอ้โหคือมีการวิพากษ์เนี่ยแหละของทางพรรคประชาชนเนี่ยกับพรรครัฐบาลคือเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเวทีเพื่อที่จะดูรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินที่จะใช้นั่นแหละทางด้านของฝ่ายค้านกรรมาธิการเขามีความเห็นว่าจะต้องปรับลดงบเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขทางตัวเงินนะครับที่นำมาพูดกันแต่ว่าก็มีการพูดในทางการเมืองมีการพูดเนี่ยในการพาดพิงเพื่อที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลอยู่บ้างโดยพรรคประชาชนนะฮะไล่เรียงกันไปก็มีทางด้านของคุณพักขมลหนุนอนันต์นะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะอันนี้พูดโดยรวมโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะบอกขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินพูดง่ายๆก็คือไปกล่าวหาเขาว่าไอ้โมเดลทะเลสาบสงขลาเนี่ยเพื่อกลุ่มของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่านี่มีงบประมาณเนี่ยในการผูกพัน3ปีสร้างแต่ระบบ AI ไม่เชื่อมโยงข้อมูลเก่าชี้เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็พูดพาดพิงกันไปทำไมเขาถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยงบประมาณปี70ใช้ไป28ล้านบาท2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดใช้80ล้านบาททั้ง2ปีมี TOR แล้วหรือไม่อันนี้คำถาม
2: คร
1: ับแล้วก็ก่อนอนุมัติเงินเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผลจริงใครเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้แหมช่างสงสัยนะครับนะแต่ว่าภายใต้ของการดูแลหน่วยงานใดอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มแต่ล้มเหลวตอนสร้างเสร็จทำไมฮะเพราะไม่มีคนดูแลเซ็นเตอร์มีปัญหาระบบตกรุ่นนี่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตดังนั้นจึงให้ใช้ให้ตรงจุดงบประมาณ190ล้านบาทถือว่าไม่มากแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่าดังนั้นจึงอยากเสนอปรับลดทั้งโครงการหากตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินเท่านั้นแหมเขาเน้นคำว่าสีน้ำเงินจังเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตในการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดความรั่วไหลหรือล้มเหลวนะครับให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วเนี่ยการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นหรือมันกระจายลงไปแต่ว่าเหมือนน้ำซึมสู่บ่อทรายประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะหลักการการใช้เงินงบประมาณคือประโยชน์ต้องถึงมือประชาชนคนในพื้นที่อยากได้อะไรต้องให้เขาในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ถามคนในพื้นที่ไปสร้างแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะงงๆเคยเห็นไห
2: ม
1: เช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลอันนี้คือบางท้องถิ่นนะครับไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันร้างๆไม่มีคนเล่นแบบนั้นมันก็มีคือเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นหรือไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่แต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มันรกร้างว่างเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยกลไกในสภาเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยการที่จะต้องตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลด้วยกลไกในสภานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกในสภาที่ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการติติงนะครับเรื่องของการปรับลดงบประมาณส่วนรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยที่เขาติติงนั้นเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรถ้ารัฐบาลตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันในทางการเมืองเพราะโลกในสภาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายออกทีวีประชาชนไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็มีการออกข่าวในออนไลน์เนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะกำลังจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็การตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดี นะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์ตนเองว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำนั้นมันมีความโปร่งใสไม่ทุจริตแล้วก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไปถามนายกเมื่อวันก่อนบอกกังวลไหมนายกก็บอกไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดถึงเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนในเวทีของการอภิปรายงบประมาณแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนะครับ
2: ค่ะพูดถึงในเมื่อช่วงต้นนะคะที่คุณสมพลเกริ่นไปเรื่องของโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำงานคือเมื่อวานเนี่ยคือประเดิมนัดแรกเลยในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงแนวทางในการทำงานนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็มีการย้ำนะคะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่เน้นการโต้วาทีแล้วก็ไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามนะคะทางทีมโฆษกเองจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อที่จะแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป็นสีหรือเป็นคณะแต่ก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับประเทศเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติหรือว่าถ้าเรื่องใดที่ทำได้ดีแล้วนะคะทีมโฆษกเองก็จะนำแต่ละเรื่องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับแหมต้องชอบท่องชื่อนี้ไว
2: ้
1: เพราะหลายคนก็ยังไม่คุ้นผมก็ยังไม่คุ้นนะฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุ้นให้ชินให้สัมภาษณ์ฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาแถลงทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศที่แอบแฝงในธุรกิจต่างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิหรือใครก็ตามออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของรัฐบาลท่านนายกรวมถึงตนเองเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณนะครับในคำชี้แนะต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังจริงใจในการดำเนินการนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกและเป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์การจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบพูดง่ายๆไปตรวจสอบนอมินีนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยคนไทยคนต่างด้าวจริงหรือเปล่านะครับเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่นอมินีชาวต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยขณะที่นายกก็เซ็นในประเทศออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตนเองเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลทำเยอะมากครับส่วนคดีต่างๆที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการครับรวมถึงเรื่องเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรัฐบาลให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลจะออกมากดดันหน่วยงานองค์กรหรือกระบวนการต่างๆก็ให้ดำเนินการไปครับอะไรผิดว่าตามผิดถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจทำอย่างกรณีการโกงก็สอบเข้ารับราชการนะฮะโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละเราก็ไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเจอพอเจอแล้วทำยังไงเจอก็สอบสวนนะครับตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆและนำไปสู่การจัดการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีปัญหากฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับของท่านโฆษกคนใหม่นะครับจริงครับเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะวันที่เท่าไหร
2: ่วันนี้วันที่9ค่ะ
1: วันที่9ใช่ไหมวันที่10เนี่ยเห็นว่าคุณสนธินะจะเดินทางไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอลแถวๆถนนสุขุมวิทนะเวลา9โมงถ้าใครไปแถบนั้นนะฮะก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าซะหน่อยถ้าไปทำงานแถวนั้นนะฮะ
2: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะ เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทางกรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับการยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเร่งสั่งการนะคะให้ทางคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้กำกับดูแลกรมประมงนะคะให้เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนละเอียดนะคะในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำพิพากษานะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงนะคะมีการดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตรการที่วางเอาไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะรวมไปถึงสั่งการให้ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันมาอย่างต่อเนื่องเร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการนะคะที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือต้องมีการควบคุมกำจัดนะคะแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นนะคะนำปลาที่กำจัดเนี่ยออกจากระบบนิเวศเอาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนนะคะสร้างความรู้ความตระหนักรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการระบาดนะแล้วก็นอกจากนี้ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมออกหนังสือเวียนนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะคะอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งศาล
2: ค
1: ือศาลปกครองสูงสุดคาดว่าผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือทางด้านของกรมประมงแล้วก็ภาคธุรกิจน่าจะมีการอุทธรณ์แน่นอนน
2: ะฮะ
1: อันนี้ผมยืนยันน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผมดูจากหมายเลขคดีดำที่ประทับรับฟ้องสเส14/2567นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลา2ปีในกรณีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า54คนเนี่ยรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมประมง
2: ะ
1: นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด18รายในการในฐานความผิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาอยู่ที่120หน้าครับ
2: เยอะนะคะ
1: 120หน้านะครับโอ้กว่าจะอ่านจบนะฮะก็โดยผมสรุปให้ละกันนะฮะก็คือกรมประมงและอธิบดีโดยอธิบดีกรมประมงเนี่ยเมื่อวานท่านก็อดีตที่อธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วเนี่ยก็มาฟังคำพิพากษานะครับเออนะฮะก็คือเอาสรุปละกันศาลให้เหตุผลนะฮะข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่มีการอนุญาตให้บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะเดี๋ยวโดนฟ้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตฉบับที่41/2554ลงวันที่12/2553นะครับกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงไม่เคยมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบศึกษาวิจัยกรณีการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามพรบการประมงพ.ศ. 2490ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นและเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำช่วงปี2555จนถึงปัจจุบันไม่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทเอกชนนี้หรือไม่ก็ถือว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี 67-70 ตามพ.ร.ก.การประมงปี 58ให้ต้องปฏิบัติอันนี้คือคำพิพากษาโดยย่อนะฮะอันนี้ย่อจาก120หน้านะครับก็คือนั่นแหละตามคำพิพากษาของศาลคำถาม สภาทนายทำยังไงต่
2: อ
1: คุณปรเมศแดนดงยิ่งนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำของสภาทนายความก็ออกมาบอกครับว่าคณะทำงานพอใจในคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปฝ่ายผู้ฟ้องก็เตรียมประชุมในการที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคุ้มครองพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับเดือดร้อนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟ้องแพ่งนะฮะฟ้องแพ่งคือเรียกค่าเสียหายจะมีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการผู้เกี่ยวข้องรวม9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คนนะครับโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือ class action หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับเป็นนัดสำคัญยิ่งในการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายของประชาชนครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 นนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับ มาพูดคุยกันครับช่วงนี้เรื่องโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
9: ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยความที่เริ่มของท่านดร.อวัชดาปกมนตรีนะครับประธานโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางราชอาณาจักรเลโซโทมีการงานยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ200ปีความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทนะครับท่านอวัชดาก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำโขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงระดับสูงของไทยเนี่ยไปแสดงให้กับชาวเลโซโทเพื่อเป็นของขวัญนะครับในการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นครับ
1: ครับการแสดงโขนชุดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงครับ
9: การแสดงโขนชุดนี้มีความพิเศษคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปแสดงเนี่ยเราไปแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับตอนยกรบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระรักพระรามแล้วก็มีจีกองทัพวานรกองทัพยักษ์แต่ครั้งเนี้ยจะมีความแตกต่างในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากมีพระรักพระรามมียักษ์มีวานรแล้วก็ยังมีพญานาคพญาครุฑซึ่งเป็นตัวละครที่มีความพิเศษนะครับออกมามีความหลากหลายในหลายมิติมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับ
9: นี่แหละครับ
1: ครับเห็นว่าเป็นชื่อการแสดงชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าใช่ไหมครับใช้เยาวชนเยอะไหมฮะแล้วน้องๆว่ายังไงฮะตอนนี
9: ้ครับเราใช้เยาวชนประมาณ10คนครับคือเราจะใช้เยาวชนบางส่วนเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราจะไปฝึกคนชาวแอฟริกาเด็กๆชาวแอฟริกานะครับให้มาเล่นประกอบการแสดงกับเราด้วยครับคือในช่วงตอนนาคบาทเนี่ยก็จะมีพญานาคใช่ไหมครับพญานาคก็จะมีพญานาคจะมีสมุนพญานาคจะมีบรรดาทีมงานของพญานาคทั้งหลายเราก็จะใช้เด็กของเลโซโทเนี่ยเอามาฝึกนะครับแล้วก็ให้เต้นนะครับแล้วก็เอาไปร่วมแสดงของเราด้วยครับการแสดงครั้งนี้ครับเป็นการแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของกลางกรุงเมซีรูเลยครับแล้วก็โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่3และสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีแขกจากต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลของเลโซโทเนี่ยเป็นคนเชิญมามากมายหลายประเทศครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมาจากทุกๆจังหวัดของประเทศเลยมาเฝ้าชมการแสดงมาเฝ้าชมการกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: ครับโหตื่นตาตื่นใจมากนะครับคือคนแอฟริกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโขนสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์60ปีด้วยการนำคนของเขาแล้วก็คนของเราเนี่ยมาแสดงในการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือการฝึกการอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีใครไปฝึกแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
9: ครับคือเด็กที่มาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มาจากหลายโรงเรียนนะครับ
2: ค่ะ
9: คือเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิตรดานะครับโรงเรียนจิตรดานะครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับ
1: ครับ
9: นะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนดรุณศิขาไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานของการเล่นโขนมาแต่เราก็จะมารวมกันนะครับโดยอาจารย์ศัสพรเปล่งพาณิชย์เนี่ยเป
1: ็
9: นผู้ดูแลนะครับในเนี่ยแล้วก็ในการสอนในการทำให้คนเหล่านี้นะครับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพครับแล้วก็สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเดียวคือทางคณะเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับพระราชทานวัดโอกาสจากสมเด็จพระราชาธิบดีและที่เยี่ยที่สามแห่งราชดักเลโซโทเนี่ยให้เข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษด้วยในการสวดพระองค์ดังนี้เราจะฝึกเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการใช้ขนบกำเนิดมีประเพณีการเข้าเฝ้าราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในต่างประเทศด้วยครับ
1: ครับ
9: นอกฝึกโขนแล้วเราก็จะทำการพูดเรื่องเกี่ยวกับขนบกรรมเนียมประเพณีต่างๆด้วยครับ
1: โอ้ครับคือเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะให้เขาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะฮะท่านฮะแล้วเห็นว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ใช่มั้ยฮะเห็นท่านบอกว่าเคยจัดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องยกรบอะไรนั่นนะฮะเป็นยังไงฮะเรื่องของการตอบรับของในพื้นที่ครับ
9: ค ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอบอุ่นมากครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยคนดูเป็นหมื่นนะครับวันนั้นก็สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราไปเล่นการสนามเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศมาหลายๆคนเนี่ยที่เราได้คุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาได้มีประสบการณ์ดูโขนจริงๆ
1: คร
9: ับ ครับครับของชาวแอฟริกาแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโธเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลโซโธเลยที่มีโขนไทยได้ไปเล่นที่แอฟริกาที่เลโซโธครับ
1: ครับโอ้ในฐานะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์แนะนำหน่อยครับราชาจากเลโซโธนี่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฮะคนจะได้รู้จักกันฮะ
2: ค่ะ
9: ครับราชาจากเลโซโธเนี่ยนะครับอยู่ที่แอฟริกาตอนใต้นะครับ
1: ครับ
9: คือประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยค่อนข้างสูงคือเรามีระบบกษัตริย์เหมือนกันนะครับคือมีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสด็จไปมาเยือนกันเป็นระยะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้เคยเสด็จไปที่เลโซโธมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นความพิเศษนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะที่ชาวโลกจะได้เห็นวัฒนธรรมดีๆนะคะของประเทศไทยเราท่านคะเห็นว่าวันเสาร์ที่12กันยายนนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยตรงนี้มีไฮไลท์อะไรให้เราติดตามบ้างคะ
9: ครับคือวันที่12กันยายนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอุปสมบทหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์เพ็ญแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีความเป็นแทนรัศดรระบบมีรายชื่อเนี่ยมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาและบทบาทของศิลปะไทยในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในงานวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแสดงเสมือนจริงนะครับของโขนรามเกียรติ์ตอนนาคบาทศึกมหาสงครามเทพเจ้านะครับเด็กชุดที่จะไปเล่นที่เลโซโธเนี่ยจะมาเล่นให้ท่านสื่อมวลชนและผู้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ดูครับ
1: ครับครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: ครับงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลา 09:30 น.นะครับถึง 11:30 น.ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับตรงราชดำเนินนะครับท่านครับ
1: ครับครับ
2: ในส่วนของประชาชนล่ะคะที่สนใจอยากจะติดตามหรือว่าสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามหรือว่าสนับสนุนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
9: ครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวของเราเพราะว่างานแถลงข่าวของเราเนี่ยคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
9: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโธประจำประเทศไทยครับกับโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโธนะครับแม่ต่างชาติเขาเห็นการแสดงโขนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับถือว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า Amazing ใช่ไหม
2: ใช่ Amazing Thailand นะ
1: ครับถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ไปแสดงนะครับศักยภาพในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีกับราชอาณาจักรเลโซโธนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้คนของประเทศเขาเนี่ยมาร่วมแสดงกับเราปกติจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเนี่ยแสดงฝ่ายเดียวให้เขาเห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการให้ทางฝากฝั่งเนี่ยของเลโซโธเนี่ยเขามาร่วมการแสดงโขนกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าปกติเวลาเราต่างชาติต่างภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของวัฒนธรร
2: ม
1: เราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เป็นการทลายกำแพงเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมดภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารถูกทลายลงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธครับเอาล่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการปฏิรูปนะฮะการสอบนะฮะสอบ หลังจากที่การสอบท้องถิ่นมีการจับเรื่องของการโกงสอบนะครับรัฐบาลก็จะมีการสกัดการทุจริตการสอบราชการนะฮะโกงสอบไล่ออกสถานเดียวแล้วก็จะทำบัญชีดำกลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนการสอบภาคกรเนี่ยเป็นแบบ e-exam น
10: ะ
1: ฮะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการฮะ
10: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของการปราบปรามการทุจริตการเข้าสอบราชการให้เข้มข้นแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบการทุจริตการสอบภาคกนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี59
1: ครับ
10: จนถึงปัจจุบันรวม114กรณี
1: ครับ
10: โดยเฉพาะการสวมตัวสอบนะคะก็คือไปสอบแทนนั่นแหละ
1: ไปสอบแทน
10: ส
1: วมสิทธิ์ในการสอบนะฮะคิดว่ากรรมการสอบเนี่ยจะไม่ดูหน้าไม่ดูอะไรนะฮะ
10: ค่ะตรงนี้นะคะซึ่งบางกรณีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยคือมีผู้เข้าสอบแทนหลายรายนะคะก็พบว่าช่องว่างของระบบเดิมเนี่ยคือยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตนะคะสามารถเข้าไปสอบได้ตรงนี้นะคะทางกพ.เองคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยนะคะการจัดทำข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตนะคะในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบ็กลิสต์นะคะรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะมาตรการสำคัญก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคือถ้าบรรจุไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าพบว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุนะคะก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ให้องค์กรกลางนะคะบริหารบุคคลของแต่ละประเภทมีการจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบให้ชัดเจนด้วยส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมเป็นหลักฐานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดให้กับผู้ที่มีการทุจริตสอบภาคกเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการนะคะแล้วก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบภาคกด้วยนะคะนอกจากเรื่องของวินัยแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะคะยังมีการวางแผนการปรับระบบการสอบใน3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเนี่ยมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีนะคะเขาจะเตรียมปรับระบบการสอบภาคกจากระบบPaper and Pencil นะคะก็คือข้อเขียนหน้ากากกระดาษปกตินั่นแหละควบคู่กับการ e-exam เนี่ยตอนนี้คือเลือกได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากสอบแบบไหนอยากสอบเป็นกระดาษหรือว่าอยากสอบเป็น e-exam ก็ได้เขาจะปรับไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบส่วนในระยะยาว5ปีนะคะเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทางกระบวนการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับการบรรจุแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการอย่างเดียวโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะวางแผนนะคะในการที่ถ้าบรรจุแล้วก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องการจะปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนที่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากนี้ท่านรองโฆษกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาทางกพ.เองเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอบภาคกโดยการเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะแล้วก็พิมพ์รูปของผู้สมัครสอบลงบนกระดาษคำตอบด้วยป้องกันการสวมตัวสอบนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตแล้วก็ป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมไปถึงการยกระดับความน่าเชื่อถือของการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะ
1: ปิดช่องว่างหมดเลยนะครับโอ้ย คือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะมีอะไรเข้มข้นแค่ไหนนะฮะ ก ก็ยังจะมีคนที่สามารถคือมีสีถนนชัยอยู
10: ่
1: ผมไม่ใช้คำนี้ไม่รู้ถูกไหมคือไม่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหนกันโกงแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางทุจริตกันเข้ามาได้นะฮะเนี่ยแหละก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือมีการนำคนอื่นเนี่ยมาสอบแทนแต่ว่าไอ้คนที่มันมาสอบแทนมันก็เวียนเทียนกันใช่ไหมคนเก่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็รับจ้างในการเข้ามาสอบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์สำหรับคนใดคนหนึ่งแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคือเวลาสวมสิทธิ์ในการสอบเนี่ยไปแบล็คลิสต์นายคนเนี้ยแต่นายคนเนี้ยเขาก็มานั่งสอบนี่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เลขบัตรประชาชนหรือชื่อตัวเนี
10: ่
1: ยในการสมัครสอบถูกไหมฮะ
10: ใช
1: ่นะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านบอกมาบอกว่าอ้าวและคนที่ไปสวมสิทธิ์ในการสอบหากรู้ว่าเป็นข้าราชการหากรู้ว่าเป็นคนในหน่วยงานรัฐแน่นอนแหละก็ต้องไล่ออกเพราะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับกระทำผิดในเรื่องของการทุจริตอันนี้ไล่ออกแน่นอนแต่ข้อสังเกตของผมเนี่ยแหละก็คือว่าทำบัญชีดำสำหรับคนที่มาสอบอะมาเข้าสอบแทนเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่ได้หรอกแต่โอเคถ้าเกิดทำบัญชีดำสำหรับคนที่ไปจ้างเข้ามาอันเนี้ยน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องดำเนินคดีอาญาอย่างรุนแรงกับคนที่รับจ้างมาสอบไม่งั้นมันไม่หมดนะเขาก็จะมาเรื่อยๆนะฮะก็คงมีแหละในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดในมาตราไหนนะคือคนที่จ้างเขามาเนี่ยแน่นอนแหละโดนแบล็คลิสต์อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่รับจ้างเนี่ยต้องมีกฎหมายที
10: ่
1: บทลงโทษที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำแล้วติดคุกอ่ะ
10: อันนี้
1: สำคัญส่วนการเปลี่ยนระบบภาคกอเนี่ยจากใช้ดินสอฝน
10: ใน
1: กระดาษคำตอบเนี่ยเพราะบอกว่าไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้กระดาษคำตอบเนี่ยไปแก้
10: ในระบบนะ
1: แล้ว EXAM เนี่ยที่มันสู่ระบบเนี่ยค
10: ิ
1: ดว่าเขาจะทำไม่ได้หรอครับเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันไงแล้วมันไม่เอื้อประโยชน์กับคน ที่บางคนเขาถนัดในการใช้ดินสอในการสอบนะฮะเพราะมันพลิกไปพลิกมาแล้วจดแล้วก็วงได
10: ้
1: ส่วนคนที่ถนัด EXAM เนี่ยก็ไม่มีปัญหาม ันก็ทำให้คนที่เขาถนัดในรูปแบบกระดาษเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเนาะ
10: อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะหรือว่าถ้าปรับระบบกันจริงๆก็อาจจะต้องดูความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะ
1: แต่ก็ดีมันคือการปิดช่องว่างไม่ให้มีการโกงสอบอันนี้คือถ้าดูต้นทางเนี่ยต้นทางในทางความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาการทุจริตตรงนี
10: ้
1: นะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกการทุจริตเรื่องของสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดในรัฐบาลก่อนนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงฮ
10: ะ
1: ยังไงถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยก่อนผมไม่ได
10: ้
1: แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหก็ต้องพยายามในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะม็อบเนี่ยคุณสนธินัดวันที่10นะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องของม็อบคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ Facebook ครับว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันฮะ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นนะฮะ
10: อ
1: ันนี้ระดมพลในการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะนี่คือฝากฝั่งพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะวันที่14เนี่ยเป็นนัดสำคัญที่กกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาว่าจะส่งฟ้องเนี่ยที่เขายื่นมาหรือเปล่าสู่ศาลนะครับว่า229คนจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องบางส่วนหรือไม่ฟ้องเลย มี3ทางนะครับซึ่งมันออกมาทางใดถ้าเกิดออกมาฟ้องหมดเนี่ยไอ้เรื่องตรงเนี้ยก็เบาลงแต่ถ้าเกิดออกมาปุ๊บฟ้องบางส่วนหรือว่าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แล้วก็มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นการจุดกระแสปลุกม็อบเนี่ยในกลุ่มของคุณสนธิกับคุณณัฐพงษ์ได้นะครับอันนี้ต้องดูการเมืองเหมือนกันว่า ว่าวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันที่14เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่จะทำให้การเมืองในประเทศของเราเนี่ยร้อนขึ้นหรือสงบลงนะฮะ
10: รอติดตามนะคะอย่างที่คุณสมพลบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการมีม็อบนะคะเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนั้นเนาะก็จะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเช้าส่วนกรมการปกครองนะคะมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศค่ะพ.ศ. 2569มุ่งกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการสั่งในประเทศคนต่างด้าวค่ะตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการในประเทศพ.ศ. 2499ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งในประเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนนะคะรัฐบาลก็มีการออกระเบียบสำนักนายก

0: ถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบดังกล่าวลงนามในคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วจำนวน2รายนะคะก็คือบุคคลสัญชาติอิสราเอลแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับคือพรบในประเทศเนี่ยก็คือ2499 2499เมื่อก่อนคือสมัยรสรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์โศกตั้งแต่131นะเออแล้วก็มันก็มีพรบในประเทศ2499เนี่ยมันก็มีการปรับมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับคืออำนาจเนี่ยเหมือนเดิมคือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมมีอำนาจในประเทศคนต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะฮะอันนี้เป็นฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนอมินีนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารราชการปลอมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี่คือฐานความผิดที่เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศนะครับคำถามในประเทศคนต่างด้าวแล้วในประเทศคนไทยได้ไหมฮะไม่ได้
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากนอกราชอาณาจักรอ่ะไม่ได้จะกระทำไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางกฎหมายคือไม่ชอบใครหรือว่าคนไหนทำผิดกฎหมายเนี่ยที่เป็นคนไทยในประเทศก็ออกประเทศไม่ได้นะครับเต็มที่คือรับโทษทางอาญาขังคุกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายในประเทศในประเทศไทยใช้กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะเอาไปดูเรื่องของการยุติความรุนแรงของสถาบันอุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันให้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับพูดถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจากหลายคนครับที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง 2-3 เดือนได้คุยกับอธิบดีของทั้ง2สถานศึกษาอธิการบดีนะฮะอธิบดีฮะขั้นแรกเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้การเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปฐมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปี1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กับการให้มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาททั้ง2สถาบันพยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทรนถวายเนี่ยให้ย้ายออกไปตั้งจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาดูแลในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ายังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจใช้พื้นที่อุเทรนถวายเนี่ยในพื้นที่ของตนเองและเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเกิดข้อพิพาทและมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าในวันนี้แหละ11โมงที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณะบดีวิทยาเขตอุเทรนถวายอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือการใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งต้นอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนนะฮะในสถาบันอาชีวะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นหางานได้เร็วนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีคุณภาพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรง
0: ค
1: ือการใช้ความรุนแรงคือกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยส่งไปเรียนปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับบ้านนะฮะโดนยิงโดนฆ่าโดนทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับโอ้การศึกษาไทยที่จะดีขึ้นมากๆเลยฮะ
0: แต่ก็เห็นข่าวในหน้าสื่อที่มี

0: เหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นักศึกษายกพวกตีกันอะไรเงี้ยก็บ่อยแล้ว
1: ผมเคยอยู่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนโรงเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยพอม.3ปุ๊บเพื่อนเนี่ยไปเรียนอาชีวะสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ตอนนี้เลิกไปแล้วนะผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ห้ามบอกกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
0: กลัวว่าจะม
1: ีปัญหาคือเขาบอกเลยนะสมัยก่อนถ้าไปเรียนอาชีวะเนี่ยกลัวว่าเขาจะตีกันก็เลยไม่สนับสนุนสรุปก็ต้องไปเรียนสายสามัญเหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะก็นั่นแหละผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวในสมัยนั้นนะครับคือถ้าเราลบเรื่องความรุนแรงลบเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรื่องของการศึกษาของเราอะมันดีขึ้นด้วยนะครับพูดถึงการศึกษาก็ดีขึ้นนะฮะพิซซ่าเนี่ยที่เราไปสอบเนี่ยคะแนนของเราก็ดีขึ้นนะฮะ
0: นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะท่านรองนายกคุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันเป็นนิสราผังแก้วค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
8: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะและสังเกตได้ที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า apparent clear conspicuous discernible distinct นะคะมาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะคำนั้นก็คือคำว่า evident evident สะกด e v i d e n t evident นะคะคำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามนะคะก็ evidence นั่นเองที่มีความหมายว่าหลักฐานแต่พอเป็นคำคุณศัพท์นะคะก็จะมีความหมายนะคะว่าเห็นได้ชัดนะคะซึ่งการเห็นได้ชัดในที่นี้นะคะก็คือเป็นการเห็นได้ชัดด้วยการมองด้วยสายตาที่มองเห็นได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นการใช้นะคะความคิดนะคะมาพิจารณาหรือว่ามาประกอบแล้วนะคะก็ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเข้าใจลึกซึ้งหรือเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The police had evident proof of his crime นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือตำรวจมีข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขานะคะก็คือมีหลักฐานแน่นอนแหละที่เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้นะคะก็คือหลักฐานนั้นน่ะมันชัดเจนมากนะคะข้อพิสูจน์นั้นมันชัดเจนมากนะคะThe police had evident proof of his crime. ตำรวจมีข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขาอีกตัวอย่างประโยคค่ะ It was evident that Nui adored his grandmother. นะคะเห็นได้ชัดนะคะว่าหนุ่ยเนี่ยนะคะบูชาคุณยายนะคะบูชาคุณยายในที่นี้หมายความว่ารักมากนั่นเองนะคะรักแล้วก็เคารพมากนะคะด้วยการแสดงออกต่างๆของหนุ่ยนั่นเองนะคะ It was evident that Nui adored his grandmother หรือในตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ Her love for him was evident in all that she did นะคะความรักนะคะที่เธอมีต่อเขาเนี่ยนะคะมันชัดเจนโดยดูจากการกระทำทั้งหมดที่เธอได้ทำลงไปนั่นเองนะคะในทุกๆการกระทำเนี่ยจะมองเห็นว่าทำเพื่อเขาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเธอรักเขามากนั่นเองนะคะ Her love for him was evident in all that she did นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ evident นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายนะคะว่าเห็นได้ชัดนั่นเองซึ่งการเห็นได้ชัดในที่นี้ก็คือเห็นนะคะด้วยสายตาที่เรามองเห็นหรืออาจจะเห็นนะคะด้วยการพิจารณาหรือว่าพิจารณาหรือใคร่ควรนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.
4: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุรธานีค่ะรายการคุยข่าว9โมงสวทสุรธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแล้วก็สวทเกาะสมุยนั่นเองคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือเพจ Facebook ของสวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเรามี Facebook Live ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยู่ที่ไหนร่วมรายงานตัวร่วมรายงานข่าวกันเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเรามาเจอการวันที่9เดือน9ค่ะเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ตรงกับแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นใครที่ถือเคล็ดถือเลขอะไรต่างๆเนาะ9เดือน9ปี69ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งอ่ะนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้เองถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความน่ารักเนาะในเรื่องของใครที่ชอบหมีเท็ดดี้นะคะวันนี้ก็เป็นเท็ดดี้แบร์เดย์ด้วยค่ะเล่าให้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะคือถ้าเกิดย้อนไปในวัยเด็กเนาะคุณผู้ฟังคะเชื่อเหลือเกินว่าโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงหรือว่าจริงๆทุกเพศทุกวัยตอนนี้ก็เสรีไปแล้วการได้มีเพื่อนเล่นอย่างตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่เหมือนช่วยปลอบโยนช่วยกอดเราในวันที่แบบว่าร้องไห้หรือว่าเสียใจงอแงตอนเด็กๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเท็ดดี้แบร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกเห็นถึงเหตุการณ์นะในวันที่14พฤศจิกายนปี2444ค่ะที่ทีโอดอร์รูสเวลล์ค่ะประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปร่วมการล่าสัตว์ใกล้เมืองกับออสโวลด์ค่ะที่รัฐมิสซิสซิปปีนะคะโดยคำเชิญของแอนดรูว์เอชลองกิโนผู้ว่าการรัฐในขณะนั้นซึ่งที่นั่นเองทีโอดอร์ก็ได้แสดงให้คณะผู้ที่ร่วมเดินทางเห็นว่าแม้จะมีผู้เตรียมสถานที่ให้เขาเนี่ยได้สังหารหมีได้โดยง่ายด้วยการมัดไว้กับต้นไม้แต่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะเขาคิดว่ามันไม่มีน้ำใจนักกีฬาเสียเลยค่ะในไม่ช้าคำพูดนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วประเทศผ่านเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ต่อมาในวันที่16พฤศจิกายนในปีเดียวกันค่ะคุณคริฟฟอร์ดเบอร์รี่แมนเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองก็ได้วาดการ์ตูนถ่ายทอดเรื่องราวนี้ ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะทำให้สองสามีภรรยาก็คือคุณมอลลิสและคุณโรสมิดทอมเนี่ยเป็นชาวเมืองบรุกลินนะคะตัดสินใจผลิตตุ๊กตาหมีเท็ดดี้หลังได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเล่นว่าทีโอดอร์รูสเวลล์หรือว่าเป็นชื่อของประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐคนนั้นนะคะเพื่อยกย่องการกระทำของเขานับแต่นั้นมาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้จึงได้ไปครองใจผู้คนทั่วโลกค่ะดูเบื้องหน้าความน่ารักที่มาจากเบื้องหลังของการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์ป่าของโลกด้วยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่เป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวจีนด้วยนะคะหลังจากที่คุณเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขออภัยค่ะได้ถึงแก่อสัญญกรรมนะคะซึ่งท่านประธานเหมาหรือที่เรียกกันว่าประธานเหมาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะซึ่งเกิดเมื่อเกิดนะคะเมื่อปีวันที่26ธันวาคมเนาะปี2436ค่ะในครอบครัวชาวนาที่มณฑลหูหนานจบการศึกษาจากวิทยาลัยฝึกหัดครูและเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะแต่ได้ถูกปราบปรามโดยนายคนเจียงไคเชกนะคะต่อมาเขาก็ได้นำกองทัพไปปลดแอกและประชาชนจีนนี่แหละค่ะทำสงครามกับฝ่ายเจียงไคเชกจนได้รับชัยชนะและสามารถยึดประเทศจีนคืนได้ทั้งประเทศจึงได้ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2492ที่จตุรัสเทียนอันเหมินนั่นเองค่ะซึ่งเขาเองหรือประธานเหมาเองเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นผู้รวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งถือเป็นผู้ปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนค่ะทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญระดับโลกแห่งศตวรรษที่20นั่นเองนะคะซึ่งประธานเหมาเองถึงแก่สัญญกรรมในวันที่9กันยายนปี2015ขออภัยค่ะ2519ที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มีอายุได้สิริอายุรวมเนี่ยอยู่ที่83ปีนั่นเองค่ะก็การเดินก้าวนี้ก็มีความสำคัญต่อคนทั่วโลกรวมถึงคนในพื้นที่ของประเทศจีนด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งไทยทั้งในพื้นที่ประเทศของเราเนาะรวมถึงข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์แต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารใดๆค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประกาศเตือนเป็นฉบับที่2ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีผลกระทบก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนใต้ทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะด้วยเหตุนี้เองคุณผู้ฟังคะทำให้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากในห่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนาะในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและก็พื้นที่ลุ่มนั่นเองนะคะโดยชาวเรือค่ะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเพราะว่าห่างฝั่งเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณถึง2เมตรเลยนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรทีนี้มาดูภาพรวมของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันบ้างคุณผู้ฟังคะภาพรวมเนื้อบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะก็อย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกในห่วงวันที่10ถึง13กันยายนด้วยขณะเดียวกันค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝน ฟ้าคะนองนะประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอมสิชนนพิตำท่าสาราพิบูลพรมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคีรีรัตนนิคมค่ะพุนพินกาญจนดิษฐ์และดอนสักลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ยังไงก็ในวันนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนาะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศกันบ้างนะคะวันนี้ก็เข้าสู่การพิจารณางบประมาณเนาะในวันที่3แล้วค่ะก็คือสิ้นสุดที่วันนี้เนาะซึ่งเช้านี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วันสุดท้ายค่ะซึ่งเช้าวันนี้เองจะมีการพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยนั่นเองโดยวันนี้ค่ะเป็นการพิจารณาเนาะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินกว่า 3.788 ล้านพันล้านบาทนะคะล้านบาทขออภัยคุณผู้ฟังค่ะ 3.788 ล้านบาทในวาระที่2ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยเช้านี้ค่ะเริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบของกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 2.278 ล้านบาทซึ่งมาตราที่สำคัญในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมก็ได้มีการลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณของกระทรวง DE หรือว่าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส.ส.ฝ่ายค้านค่ะมีการตั้งคำถามถึงความซับซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ค่ะคาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะในเรื่องของสธนช.กันบ้างค่ะมีการประกาศเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยเนาะในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19กันยายนนี้นะคะอย่างที่มุกเล่าเรื่องของกรมอุตุแล้วเนี่ยสธนช.เองก็มีการประกาศเตือนด้วยจากระบบการเตือนภัยสำรวจเรื่องของม่านน้ำต่างๆของสธนช.เองประกอบกับการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะซึ่งพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดชุมพรที่อำเภอท่าแซะค่ะ จังหวัดระนองที่อำเภอกระบุรีอำเภอเมืองระนองแล้วก็อำเภอสุขสำราญส่วนอีกจังหวัดก็คือจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรีตะกั่วป่าแล้วก็กระปงนะคะซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะสทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้ค่ะคือ1ติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ2คือติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและก็พร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักนั่นเองค่ะ3คือการเตรียมแผนการรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการลอกท่อระบายน้ำแล้วก็การบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะและ4คือการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยเตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นนะคะคุณผู้ฟังขาก็เอามาเตือนแล้วก็เอามาย้ำกันเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้เลยทีเดียวค่ะขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้บ้างนะคะวันนี้เองค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะนายกก็เดินทางถึงเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกอนุทินเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะก็เดินทางถึงกลุ่มออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วเพื่อเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็เป็นการได้ไปเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยค่ะเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองเนาะซึ่งก็ดีใจแล้วก็ผลัดกันให้พรแล้วก็ชื่นชมกันน่ะนะคะก็นายกการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะนายกก็ถือว่าไปเป็นตัวแทนค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกไปเป็นผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์นอร์เวย์ดังกล่าวนั่นเองนะคะในวันนี้เนาะ9กันยายนเดี๋ยวยังไงก็ติดตามในเรื่องนี้กันต่อนะคะว่าการไปร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังคะทีนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะในเรื่องของเมื่อวานนี้เนาะการประชุมครม.ก็มีจริงๆมีหลากหลายมติเรื่องราวที่สำคัญนะคะอยากจะเล่าหยิบยกมาสักประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะรัฐบาลก็มีการเปิดเผยถึงข้อมูลย้อนหลัง10ปีเนาะตั้งแต่ปี59เนี่ยพบว่ามีคนโกงการสอบภาคก.จำนวน114รายค่ะมุกเล่าให้ฟังแบบนี้คือเหมือนคนที่สอบราชการนะคะก็จะมีการสอบภาคก.ที่กพ.เป็นคนออกข้อสอบกลางคุณผู้ฟังส่วนภาคขอเนี่ยก็คือแต่ละหน่วยงานที่รับเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบอันนี้แหละก็คืออาจจะตรงกับเชี่ยวชาญหรือความสาขาตำแหน่งตามตำแหน่งที่เขารับอ่ะนะคะแล้วภาคขอก็คือการสัมภาษณ์เนาะซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเกิดคนที่รับราชการทุกคนเส้นทางก็คือว่าต้องสอบภาคกอเนี่ยเหมือนกันนะคะก็คือเป็นข้อสอบชุดเดียวกันนี่แหละเหมือนกันในปีเดียวปีนั้นๆ นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็พบว่ามีคนโกงสอบภาคกอเนี่ยถึง114รายค่ะพบเป็นการสวมตัวสอบเนาะพบของเดิมมีช่องว่างคนทำทุจริตสอบเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบที่หน่วยงานอื่นได้ด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมทำแบ็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำค่ะไม่ให้ผู้ทุจริตเนาะสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะเพราะมีการแก้ไขกฎหมายที่สามารถเรียกเงินเดือนคืนได้ด้วยก็เรื่องนี้เป็นความจริงจังที่เกิดขึ้นน่ะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเนาะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนกันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวสารที่ไม่ดีเลยในเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยของเราอ่ะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการการแก้กฎหมายอาวุธปืนในการยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองแล้วก็การใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตเนี่ยต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจเรื่องของสุขภาพจิตด้วยเรื่องนี้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะโดยในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนี่แหละค่ะ ก็จะมีการปรับลดอายุใบอนุญาตด้วยยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยขอเถอะไปมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษนะคะคุณผู้ฟังคะก็อันนี้เป็นการเปิดช่องไว้ใครที่ถือครองอยู่ไปคืนได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษนะกรณีที่เป็นปืนเถื่อนนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยก็เป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดนะคะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งข่าวสารปิดท้ายในช่วงภาพรวมของประเทศแล้วก็ไปที่สถานการณ์โลกกันบ้างคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสอีโบลาที่ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือการระบาดค่ะของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกโดยเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะที่WHO นะคะที่เมื่อวานนี้มีการระบุว่าต้องการบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บัดดินบูเกียวค่ะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงนะคะจำนวนกว่า 3,000 เตียงสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกค่ะทางนี้รัฐบาล DR คองโกก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 3,175 รายนั่นเองค่ะก็ยังคงเป็นความห่วงใยทางการสาธารณสุขหรือว่าการแพทย์ของโลกอยู่นะคะส่งใจให้กับทีมแพทย์และก็สาธารณสุขรวมถึงพี่น้องประชาชนชาว DR คองโกทุกคนให้ปลอดภัยด้วยคุณผู้ฟังคะ 9:33 นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
8: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินของเราในตอนนี้นะคะก็เป็นการให้เนาะเรื่องของข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะโดยได้รับเกียรติสัมภาษณ์จากคุณศิยดาทันทราอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังเนาะก็สามารถค้นหาค่ะคำว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะได้ในเพจ Facebook ค่ะหรือว่าใน YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวกันนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะรวมถึงในเรื่องของอยากจะติดตามข้อมูลหรือว่าโทรไปปรึกษาก็โทรได้ที่สายด่วน1157นะคะหรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นประจำแบบนี้ที่เราจะนำเสนอเรื่องของข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆเนาะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันผ่านรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะ9นาฬิกา38นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังเนาะที่รับชมรับฟังกันผ่านทางเพจ Facebook ด้วยรวมถึงผ่านทางวิทยุด้วยค่ะขอทักทายพี่กันนิการนิฉายค่ะพี่สมภพแพ้ทองพี่บ่าวก้อยลูกทุ่งบันเทิงนะคะพี่สำเนียงนักสุวรรณน้องต้นน้ำประมินนิรโสรวมถึงทุกๆท่านที่รับฟังกันอยู่ด้วยณขณะนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นกันแล้วค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะเมื่อวันนี้ชุมพรก็มีหลากหลายประเด็นที่ได้ติดตามข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะ เริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะมีการประชุมเรื่องของการบูรณาการงานแบบการทำงานของจังหวัดนะคะซึ่งนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพิจารณาการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่วนที่2การใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการนะคะประจำปีงบประมาณ69ค่ะแล้วก็การโอนทรัพย์สินของจังหวัดชุมพรต่างๆโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมกันเป็นจำนวนมากนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการติดตามประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี 2570 70ค่ะเรื่องนี้นางอรสารัชนาการค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกันกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อสนับสนุนและเรียบเรียงเอกสารพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลในแบบบันทึกสรุปความโดดเด่นให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปนั่นเองค่ะโดยมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วให้ฟังกันแบบนี้สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคารวะพรินเซสมหาจักรีอวอร์ดเป็นรางวัลระดับนานาชาตินะคะที่จัดขึ้นเมื่อปี2558ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการศึกษาครอบคลุม14ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบังกลาเทศค่ะจัดขึ้นทุก2ปีโดยแบ่งรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ซึ่งล้วนเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ครูผู้มีคุณอุปการต่อการพัฒนาการศึกษาและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนนั่นเองค่ะมากันต่อเมื่อวานนี้ผู้ว่าค่ะปิดท้ายข่าวสารที่ผู้ว่าเนาะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดชุมพรขออภัยค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงห่วงวันที่10ถึง16กันยายนนี้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเองจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-70% ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยส่วนอ่าวไทยค่ะห่างฝั่งเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะซึ่งขอความร่วมมือชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของจังหวัดจัดพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิงก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดปี2569นะคะซึ่งนำโดยค่ะนายสมชายลิล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิงณหอพระพุทธสิหิงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและเบิกฤกษ์เบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดค่ะซึ่งนับเป็นมหามงคลพิธีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีก่อนเข้าสู่การจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดค่ะซึ่งพิธีบวงสรวงก็เป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ค่ะพระพุทธสิหิงซึ่งปฏิบัติขออภัยค่ะประดิษฐานภายในหอพระนั้นถือเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชมาแต่โบราณลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรนะคะหล่อด้วยสำริดเนาะหน้าตากว้าง32เซนติเมตรกางกั้นด้วยฉัตรหักทองขวางทำด้วยโลหะปิดทองฉลุลายซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่27กันยายนปี2479นั่นเองค่ะภายหลังสักการะบวงสรวงพระพุทธสิหิงแล้วนะคะก็ได้มีการบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าด้วยโดยนายขออภัยค่ะนายสมชายลีละน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดังกล่าวนะคะเป็นพิธีพระบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็เบิกฤกษ์เบิกชัยก่อนจะจัดประเพณีงานบุญศาสตร์เดือน10นั่นเองค่ะซึ่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนี้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเจริญพระชนมายุ84พรรษาเมื่อปี2527ค่ะและถือเป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการหารือร่วมกับกรมการค้าภายในเดินหน้าติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์มังคุดฤดูกาลผลิตปี69เพิ่มช่องทางการตลาดช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ โดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมหารือนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในแล้วก็พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มังคุดฤดูกาลผลิตปี69ซึ่งการหารือในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกค่ะพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วก็ปริมาณผลผลิตมังคุดในปัจจุบันตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตการเตรียมแผนรองรับผลผลิตเพื่อการแปรรูปและการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทั้งสถานการณ์และก็ความต้องการของตลาดค่ะทั้งนี้จากข้อมูลกรมการค้าภายในสถานการณ์มังคุดภาคใต้ปี69มีผลผลิตประมาณ 139,396 ตันน่ะนะคะโดยณวันที่เนี่ยสิ้นเดือนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 61% ค่ะและยังมีผลผลิตเนี่ยทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายฤดูกาลที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดส่งออกโดยเฉพาะประเทศจีนชะลอตัวเนื่องจากมีผลไม้ชนิดอื่นนะคะเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงค่ะส่งผลให้ราคามังคุดในช่วงนี้ปรับตัวลดลงสำหรับการรับมือที่ผลผลิตที่จะออกสู่ในตลาดในตลาดในประเทศนะคะกรมการค้าภายในก็ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพิ่มจุดรับซื้อมังคุดในพื้นที่โดยเฉพาะมังคุดลูกสีม่วงแล้วก็มังคุดเกลือโรงงานหรือว่าเบอร์ดำเนี่ยเพื่อรองรับผลผลิตที่อาจจะตกค้างในประเทศพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการและก็ผู้รับซื้อให้เข้ารับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการกระจุกตัวของผลผลิตในแหล่งผลิตและลดแรงกดดันด้านราคาขณะเดียวกันค่ะยังเร่งกระจายผลผลิตผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเปิดจุดจำหน่ายต่างๆนะคะแล้วก็แหล่งชุมชนประสานความร่วมมือท่าอากาศยานในการโหลดกล่องผลไม้ฟรีเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยช่วยการบริโภคผลไม้ไทยและสามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่องโดยสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในก็ได้ดำเนินมาตรการจัดการมังคุดภาคใต้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกล็ดโรงงานในราคานำตลาดกิโลกรัมละ2บาทรวม8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งส่งเสริมตลาดรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลเนี่ย3จุดก็คือจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะตลอดจนเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ห้างค้าปลีกค้าส่งหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรขนาดใหญ่พร้อมจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายมังคุดออกจากแหล่งผลิตด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยศูนย์ดำรงธรรมมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำสุขสู่ปวงชนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนำสุขสู่ปวงชนประจำปีงบปี69นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นนั่นแหละค่ะเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนด้วยการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายดังกล่าวโดยในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นหน่วยงานหลักเนาะที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะในระดับจังหวัดและประสานบูรณาการการแก้ปัญหาซึ่งมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรื่องรายช่องทางนะคะมีเครือข่ายในระดับพื้นที่คือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนกลางแล้วก็หน่วยราชการในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างมากที่สุดในภาคใต้ค่ะโดยในปีงบประมาณปี69มีเรื่องร้องเรียนถึง945เรื่องแนวโน้มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีลักษณะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะต้องอาศัยการบูรณาการทำงานของหลายภาคส่วนซึ่งปัจจุบันเรื่องแนวโน้มที่มีแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคาดว่าจะกลายเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาคือเหตุเดือดร้อนรำคาญและการบุกรุกที่ดินของรัฐนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุมเข้มหอพักเตรียมออกตรวจติดตามสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เสริมความปลอดภัยผู้พักอาศัยของหอพักอ่ะนะคะ โดยเรื่องนี้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวแล้วค่ะซึ่งข้อมูลของหอพักในจังหวัดเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ204แห่งค่ะเป็นหอพักหญิง112แห่งหอพักชาย74แห่งและหอพักรวม18แห่งซึ่งในจำนวนนี้จดทะเบียนจำนวน113ขออภัยค่ะ131แห่งไม่จดทะเบียนเนี่ย73แห่งซึ่งการประชุมวันนี้เองก็เป็นการติดตามการดำเนินงานด้านกิจการหอพักในพื้นที่ของจังหวัดรวมถึงพิจารณาการขอความเห็นชอบการกำหนดแผนการออกตรวจติดตามหอพักของคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็ตรวจสอบหอพักจังหวัดนะคะซึ่งมีร่างแผนการออกติดตามหอพักปี70โดยกำหนดออกตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอท่าสาราเทศบาลเมืองท่าสาราปีละ2ครั้งและการขอความเห็นชอบกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการหอพักและแจ้งแนวทางแก่เทศบาลตำบลท่านิ้วค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่เนาะก็ได้รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการหอพักด้วยเช่นปัญหาการไม่จดทะเบียนปัญหาอาคารสถานที่รวมถึงข้อจำกัดของผู้เข้าพักซึ่งต้องแยกชายแล้วก็หญิงนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดนครกับการพิจารณาสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเพื่อช่วยผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวพิจารณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสินเชื่อค่ะแก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ซึ่งปีงบ69เนี่ยกองทุนมีโครงการสินเชื่อสำคัญ2โครงการนะคะอันแรกเนาะคุณผู้ฟังคะอันแรกเนี่ยชื่อโครงการว่าสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจหรือว่าเสือติดปีกรอบ2วงเงินรวม 1,000 ล้านบาทและโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจหรือว่าคงกระพันรอบ2เนี่ยวงเงินกว่า500ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดนะคะมีผู้ประกอบการเนี่ยยื่นเขาเรียกว่ายื่นขอสินเชื่อโครงการเนี่ยเสือติดปีกรอบ2จำนวน3รายวงเงิน45ล้านบาทค่ะโดยที่ประชุมก็มีการอนุมัติเนี่ยวันที่14เนี่ยอนุมัติ14สิงหาที่ผ่านมานะคะอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว2รายรวมวงเงินกว่า30ล้านบาทค่ะขณะที่โครงการคงกระพันเนี่ยก็รอบ2มีผู้ยื่น4รายค่ะวงเงินอยู่ที่20ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากปิดท้ายค่ะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยเรื่องของเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาทางด้านของนายธีรพงษ์ชื่อชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีโครงฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดนะคะที่จัดขึ้นเนอะเพื่อเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดนี่แหละค่ะรวมถึงมุ่งเน้นให้โอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้สามารถกลับมาดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีและเพื่อติดตามฟื้นฟูการป้องกันการเสพซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้กลไกลูกเสือชาวบ้านนะคะในการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององ

ซึ่งจัดขึ้นเนาะโดยศูนย์ศูนย์เสริมหนุนโครงการกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัดค่ะซึ่งในงานครั้งนี้เองอะนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เหมือนจัดงานดีๆภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าชมแชร์เชียร์เนาะโดยชมค่ะคือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้ต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานแล้วก็สถานศึกษา7แห่งแชร์คือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์ความรู้คุณธรรมแล้วก็เชียร์เนี่ยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมนะคะโดยรองผู้ว่าเองก็ย้ำว่าการสร้างสังคมคุณธรรมไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลงานแต่คือการร่วมกันส่งต่อความดีถ่ายทอดแนวคิดและขยายผลจากบุคคลสู่องค์กรและจากองค์กรสู่ชุมชนสู่สังคมค่ะเพื่อสร้างพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการประชุมติดตามคดีบุกรุกป่าแล้วก็การแก้ปัญหาช้างป่านะคะเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้ค่ะเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ติดตามความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการรักทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและติดตามการสำรวจการถือครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพร้อมเน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของประชาชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะมาดูกันต่อค่ะประเด็นสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรสำรองแหล่งน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเผยภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่องนี้นายเอกพงษ์หงพฤกษ์ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีนะคะเป็นเหมือนฝนตกทิ้งช่วงนานเนาะทำให้การสำรองน้ำเนี่ยได้ไม่เพียงพอค่ะการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจจะต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ค่ะสภาเกษตรจึงลงพื้นที่แล้วก็แนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำส่วนราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับภาคโดยเรื่องนี้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในพิธีการเปิดการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีงบ69ด้วยนะคะซึ่งก็ได้เป็นการขับเคลื่อนโครงการเนาะคุณผู้ฟังคะที่ดีมากๆแห่งหนึ่งเลยแล้วก็ในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานอันเป็นที่สัปปายะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี5สอให้เหมาะสมนะคะกับประชาชนทุกกลุ่มวัยทั้งเยาวชนคนวัยทำงานตลอดจนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางเพื่อให้วัดเป็นแหล่งชุมชนที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามาทำกิจกรรมได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายข่าวสารค่ะเทศบาลเมืองท่าข้ามค่ะคว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบ69พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาทมุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้นางวสุประดิษฐ์พรนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามเปิดเผยค่ะว่าเทศบาลเมืองท่าข้ามเนี่ยได้เกียรติบัตรนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดีโดยผ่านเข้ารอบสุดท้ายประเภทโดดเด่นนั่นเองค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจและเครื่องหมายแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับการบริหารงานและการจัดการสาธารณะเพื่อประชาชนอย่างมีคุณภาพสะท้อนถึงความตั้งใจในการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามที่มุ่งเน้นคุณภาพความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำแนวทางการบริหารจัดการที่ดีมาพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรมค่ะส่วนเงินรางวัล 400,000 บาทก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการประชาชนให้เมืองท่าข้ามเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ9:58 แล้วครบถ้วนค่ะทุกประเด็นข่าวสารนะคะทั้งภาพรวมของประเทศแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้บ้านเราชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้มุกออนปวีวงวชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สวท.ในพื้นที่ของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
7: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร สำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผู้ฟังขาผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ในFacebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารจากทางครม.นะคะที่ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะโดยการเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารจากทางรัฐบาลค่ะที่ได้ยกระดับมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะโดยการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam นะคะเดินหน้ากฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการเลยค่ะและประเด็นส่งท้ายสำหรับนายสุชาตินะคะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าทับลานรีสอร์ทนะคะแล้วก็บ้านพักหรือถอนเองเพิ่มอีก2รายด้วยกันยอดรวม8รายนะคะเตรียมฟื้นพื้นที่คืนผืนป่านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะมาติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้ก็มีอัปเดตแล้วนะคะโดยการทุ่ม 3,500 ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์หนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทนะคะพร้อมกับคูปองใช้จ่ายดันเที่ยวเมืองรองนั่นเองค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวงเงินรวม 3,500 บาทค่ะเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและรวมไปถึงการสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะโดยการมีการเตรียมเสนอรายละเอียดต่อโครงการนะคะต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้แน่นอนและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์รวม1ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะพร้อมกับสนับสนุนค่าที่พักค่าคูปองดิจิทัลสำหรับการใช้จ่ายในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวค่ะก็แบ่งเป็นการสนับสนุนออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะผู้ฟังคะอย่างส่วนแรกคือส่วนลดค่าที่พักรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าที่พักตามที่จ่ายจริงนะคะแต่ว่าไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนด้วยกันหรือว่า5สิทธิ์นะคะหรือว่าคูปองดิจิทัลหรือว่าไวเชอร์นั่นเองก็สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปานวดและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆในรูปแบบของการร่วมจ่ายนั่นเองค่ะ ในส่วนของคูปองดิจิทัลนะคะหากใช้สิทธิ์ในเมืองหลักเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนสูงสุด 1,500 บาทต่อวันนะคะขณะที่การไปเที่ยวที่เมืองรองค่ะก็จะได้รับวงเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาทต่อ1วันนะคะเพื่อการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้กระจายการเดินทางออกจากเมืองท่องเที่ยวหลักนะคะช่วยในการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆซึ่งหากประชาชนใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนในเมืองรองนะคะมูลค่าการสนับสนุนจากทางภาครัฐก็อาจจะสูงสุดเลยประมาณ 17,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวค่ะเมื่อร่วมสิทธิ์ค่าที่พักแล้วก็คูปองรายวันนะคะซึ่งทั้งนี้จำนวนสิทธิ์รวมของโครงการก็จะจำกัดไว้ที่1ล้านสิทธิ์ภายใต้กรอบเงินงบประมาณที่กำหนดนะคะส่วนด้านของการลงทะเบียนค่ะผู้ฟังขาก็คาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถเริ่มลงทะเบียนและตรวจสอบระบบได้ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยการตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25ตุลาคมนี้ส่วนประชาชนก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตั้งแต่หลังวันที่25ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะสามารถเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี70เลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโครงการได้กำหนดให้งดใช้สิทธิ์นะคะระหว่างวันที่15ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมปี70นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะมุ่งเน้นกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่จำเป็นมากกว่านั่นเองและในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็กำหนดมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยโรงแรมเนี่ยจะต้องเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือหากไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก็ต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะและต้องผ่านการตรวจสอบร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาห้องพักด้วยนะคะโดยจะมีการตรวจสอบราคาย้อนหลังเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะและจะกำหนดให้ราคาที่เสนอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 10% นะคะซึ่งหากพบการทุจริตหรือว่าการปรับราคาที่สูงเกินจริงนะคะก็จะถูกดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดและรวมไปถึงการขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยนะคะเพื่อการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นต่อโครงการด้วยนั่นเองซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพิ่มโอกาสในให้ผู้ประกอบการมีรายได้นะคะแล้วก็ผลักดันการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองและชุมชนทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะจากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยการทุ่ม 3,500 ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์นะคะลนที่พักสูงสุดคือละ 1,500 บาทพร้อมกับคูปองใช้จ่ายและดันการเที่ยวเมืองรองนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางครม.ที่ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะคะเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593ดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางครม.ค่ะที่ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานขออภัยค่ะสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะคะเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวนะคะสำหรับการก่อสร้างโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอไว้นะคะรวมเงินทั้งสิ้น 1,783,671,500 บาทนะคะเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับทางสปป.ลาวนะคะโดยอนุมัติให้ทางสปป.ได้ดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบแล้วก็วิธีการในเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดนะคะพร้อมกับอนุมัติให้ทางสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปีงบประมาณ2571ไปจนถึง2574นะคะรวม4ปีด้วยกันนะคะในจำนวน891,835,750 บาทค่ะ และเห็นชอบนะคะให้สพพได้กู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศในเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งนอกจากนี้หากทางสปปลาวได้ผิดนัดการชำระหนี้ก็จะใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปก่อนนะคะและหากขาดสภาพคล่องสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลได้นั่นเองซึ่งทั้งนี้ค่ะโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะเรื่องของการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับทางเมืองหลวงพระบางนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศรวมไปถึงจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างน่านกับหลวงพระบางได้อย่างน้อย 30-45 นาทีเลยทีเดียวค่ะทำให้การขนส่งสินค้าสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านการท่องเที่ยวนะคะก็คาดว่าในช่วง5ปีแรกก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนเลยนะคะซึ่งก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทโดยโครงการดังกล่าวค่ะมีความสำคัญในมิติของทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวนะคะตลอดไปจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทางสพพ.นะคะก็ได้เสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวจำนวนเงิน 1,783 ล้าน 671,500 บาทนะคะโดยมีเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุนะคะในร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามมติของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคพพ.ครั้งที่9นะคะโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เป็นประธานในการประชุมครม.โดยทางที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะคะในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอดังนี้ค่ะผู้ฟังหาอย่างแรกเลยคืออนุมัติให้ทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนดำเนินการตามขอบเขตของโครงการนะคะและแหล่งที่มาของเงินทุนรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางการเงินนะคะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทางสปป.ลาวนั่นเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนจำนวน 1,783 ล้าน 671,500 บาทนะคะและ2ก็มีการอนุมัติให้ทางสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีค่ะก็ตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ไปจนถึง2574นะคะรวมระยะเวลา4ปีด้วยกันในอัตราร้อยละ50ในส่วนของเงินกู้นะคะก็คือ891ล้าน 835,750 บาทนั่นเองค่ะ3นะคะได้มีการเห็นชอบแนวทางการกู้เงินนะคะจากสถาบันการเงินภายในประเทศจำนวน891ล้าน 835,750 บาทตามรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ4ในกรณีของสปป.ลาวมีการผิดนัดชำระหนี้นะคะทางสปป.ก็จะพิจารณาใช้เงินสะสมจากทางสปป.เพื่อชำระเงินคืนหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศไปก่อนนะคะซึ่งหากสปป.เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องก็จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องต่อไปนะคะและเมื่อสปป.ลาวสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ก็จะมีการนำเงินดังกล่าวมาชำระเงินให้กับเงินคงคลังนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะได้มอบหมายให้กับทางผู้อำนวยการสปป.ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทางสปป.ลาวนะคะแล้วเมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้การช่วยเหลือทางการเงินในโครงการดังกล่าวแก่ทางสปป.ลาวแล้วนะคะโดยให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือในโครงสร้างพื้นฐานที่ทางไทยดำเนินการกับทางสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข12โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคคำไซแล้วก็โครงการพัฒนาถนนหมายเลข11นะคะโดยที่ผ่านมาทางของสปป.ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทางสปป.ลาวเนี่ย 22โครงการด้วยกันนะคะในวงเงิน 17,156 ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า 2,395 ล้านบาทแล้วก็เงินกู้อยู่ที่ 14,761 ล้านบาทนะคะโดยทางสปป.ลาวก็เบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้วอยู่ที่ 13,162 ล้านบาทแล้วก็คืนเงินต้นแล้วนะคะอยู่ที่ 3,578 ล้านบาทนั่นเองและสุดท้ายก็คือมียอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่ที่ 9,584 ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อรวมโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางแล้วนะคะก็จะทำให้สปป.มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทางสปป.ลาวรวมอยู่ที่23โครงการด้วยกันนะคะในวงเงินรวม 18,940 ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยทางสปป.นะคะก็ได้ระบุค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปป.ลาวก็มีประวัติในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตรงเวลานะคะยังไม่เคยผิดชำระหนี้มาก่อนเลยค่ะซึ่งสำหรับการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางก็เป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็จะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและยังเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทยกับสปป.ลาวด้วยในการด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับทางสปป.ลาวนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะก็จะช่วยขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางเนื่องจากสามารถลดระยะเวลาเดินทางระหว่าง2เมืองได้อย่างน้อย 30-45 นาทีเลยค่ะก็ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันสามารถดำเนินการได้ง่ายสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นจากการข้ามแม่น้ำนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและยังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วยนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางผ่านทางจังหวัดน่านนะคะก็จะใช้เส้นทางเมืองหงสาเมืองจอมเพชรเมืองเชียงแมนแล้วก็เมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงของโครงการแทนการใช้แพขนานยนต์ที่ข้ามแม่น้ำโขงนะคะโดยการเดินทางท่องเที่ยวมีระยะเวลา3วัน2คืนด้วยกันและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวของไทยประมาณ 4,500 บาทนะคะซึ่งทางนี้ในระยะเวลา5ปีแรกเนี่ยคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนที่น่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนด้วยกันนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทเลยทีเดียวขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับทางสปป.ลาวด้วยนะคะตลอดจนแสดงให้เห็นความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางครม.ที่ได้เห็นชอบในความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางและเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวนะคะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารกันในช่วงนี้นะคะทางของรัฐบาลยกระดับมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการนะคะในการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและการจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอให้เป็น e-exam นะคะโดยการเดินหน้ากฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการเลยค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหลังจากการพบปัญหาการทุจริตการสอบนะคะโดยเฉพาะการส่งบุคคลอื่นเข้าสอบแทนซึ่งนอกจากกระทบความเป็นธรรมแล้วนะคะก็ยังเป็นการเปิดช่องทางให้กับทางผู้ทุจริตเนี่ยสามารถสมัครสอบกับหน่วยงานอื่นได้อีกซึ่งมาตรการสำคัญเลยค่ะก็คือกำหนดให้ทางข้าราชการที่ทุจริตในการสอบได้รับการเข้าบรรจุราชการแล้วนะคะก็ถือว่ามีการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็มีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเลยค่ะขณะที่ผู้ที่ทุจริตก่อนการบรรจุนะคะหลังจากการตรวจพบภายหลังก็จะยกเลิกการแต่งตั้งทันทีนะคะและนอกจากนี้ค่ะเตรียมจัดทำแบล็คลิสต์กลางด้วยนะคะในการรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตในการสอบเพื่อให้ทางหน่วยงานของรัฐได้สามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้และป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถเข้าสู่ระบบราชการซ้ำได้อีกค่ะโดยผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคก่อนนะคะอาจจะถูกกำหนดเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามและมีการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบได้นั่นเองค่ะระยะต่อไปนะคะจะพัฒนาการสอบภาคกอให้เป็น e-exam อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะพร้อมกับผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งขบวนการรวมถึงการพิจารณามาตรการเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สิทธิ์ ของประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรจุโดยมิชอบนะคะซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ก็มุ่งที่จะปิดช่องโหว่การทุจริตยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าการสอบเข้ารับราชการจะเป็นระบบที่สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับทุกคนค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะให้มีความเข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเลยหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าสำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปี2559เลยนะคะจนถึงปัจจุบันเลยรวม114กรณีด้วยกันโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบแทนค่ะโดยซึ่งบางกรณีเนี่ยพบผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายนะคะขณะที่ระบบเดิมก็ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้ผู้ที่เคยทุจริตในการสอบของหน่วยงานสามารถเข้าไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นะคะซึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางของกพ.ค่ะก็เลยเสนอแนวทางต่อทางคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตหรือว่าแบ็คลิสต์นะคะตลอดไปจนการปรับปรุงรูปแบบของการสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมนะคะซึ่งมาตรการสำคัญเลยก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้จากการรับบรรจุนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะเพื่อให้ทางทุกหน่วยงานได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดำเนินการกับทางผู้กระทำความผิดนะคะและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกด้วยการทุจริตสามารถดำรงสถานะในระบบราชการต่อไปค่ะโดยแนวทางดังกล่าวนะคะมุ่งสร้างความชัดเจนทั้งในด้านของบทลงโทษแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทางผู้เข้าสอบได้ตระหนักนะคะว่าการทุจริตในการสอบไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดในขั้นตอนของการสอบเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถส่งผลต่อสถานะของการรับราชการแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆภายหลังการบรรจุด้วยนั่นเองและอีกมาตรการสำคัญเลยก็คือการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตของการสอบราชการนะคะให้เป็นแบ็คลิสต์เลยนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่เคยกระทำความผิดในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยได้สามารถเปลี่ยนไปสอบหรือว่าเข้ารับราชการในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองซึ่งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทก็จะจัดทำบัญชีของผู้ที่เคยทุจริตในการสอบตามกฎหมายของตนนะคะแล้วก็ส่งรายชื่อนี้ให้กับทางสำนักงานกพ.ได้รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ารับราชการต่อไปในระบบนั่นเองซึ่งสำหรับผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกนะคะสำนักงานกพ.ก็ได้กำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจในการดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกนะคะโดยข้อมูลณวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายด้วยกันนะคะและทางรัฐบาลก็มีการวางแผนในการปรับปรุงระบบการสอบเข้ารับราชการเป็น3ระยะด้วยกันค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการตรวจสอบระยะสั้นก็คือภายใน1ปีนะคะจะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีแนวในการดำเนินการกับผู้ทุจริตนั่นเองระยะกลางภายใน3ปีก็เตรียมที่จะปรับการสอบภาคกจากเดิมทั้งระบบ Paperและเพนซิลนะคะให้เป็น e-exam ทั้งหมดเลยไปสู่การระบบ e-exam ในรูปแบบเดียวนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการสอบนั่นเองค่ะส่วนในระยะยาว5ปีนะคะก็เตรียมที่จะผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะโดยการกำหนดโทษทางอาญาให้เข้มงวดขึ้นและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบผู้สอบแทนผู้จัดหาหรือผู้สนับสนุนกระทำผิดนะคะเพื่อการปราบปรามให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางรัฐบาลยกระดับมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศ พร้อมกับการเปลี่ยนนะคะการสอบภาคกอบเป็น e-exam เดินหน้ากฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากนายสุชาติได้เดินหน้าทวงคืนผืนป่าทับลานและรีสอร์ทบ้านพักนะคะรื้อถอนเองเพิ่ม2รายยอดรวม8รายเตรียมฟื้นพื้นที่คืนธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
7: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
8: พอพอร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยผ่านผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพอพอให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
9: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลสูงสุดต่อเนื่องมาตลอด
10: แต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาทานให้กับกิจการของบริษัทตรงนั้นได้
8: นับเป ็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป
11: พี่น้องต้องรู้
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากนายสุชาติค่ะที่เดินหน้าทวงคืนผืนป่าทับลานรีสอร์ทบ้านพักรื้อถอนเองเพิ่ม2รายนะคะยอดรวม8รายเตรียมฟื้นผืนที่คืนธรรมชาตินะคะโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างจริงจังเลยค่ะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกินโดยสุจริตนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักตากอากาศแสดงความประสงค์ที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองเพิ่มอีก2รายด้วยกันนะคะก็ส่งผลให้มีผู้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองแล้วตอนนี้รวม8รายด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับ2รายล่าสุดนะคะรายแรกเป็นเจ้าของรีสอร์ทซึ่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน20รายการนะคะซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ20นะคะส่วนอีกรายเป็นเจ้าของบ้านพักต่างอากาศซึ่งก็เริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน4รายการด้วยกันค่ะมีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ10โดยทั้ง2รายยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาทับลานอย่างเป็นระบบค่ะโดยมีการตรวจสอบแล้วก็คัดแยกประชาชนที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มผู้บุกรุกหรือว่านายทุนนะคะที่มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมกับเดินหน้าปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาตินะคะให้สอดคล้องกับมติที่เกี่ยวข้องโดยหลังจากรื้อถอนนะคะอุทยานแห่งชาติทับลานก็จะร่วมกับทางชุมชนฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้ในระยะยาวเลยซึ่งสะท้อนแนวทางในการบริหารจัดการที่มุ่งรักษาพื้นป่าบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดนะคะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะควบคู่ไปกับการตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินโดยสุจริตนะคะโดยล่าสุดก็มีเจ้าของรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศแสดงความประสงค์ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองเพิ่มอีก2รายนะคะโดยในปัจจุบันค่ะมีผู้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแล้วรวม8รายด้วยกันค่ะซึ่งทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนายสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าทางกระทรวงก็ยังมีการเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเลยค่ะโดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายกับทางผู้บุกรุกพื้นที่และก็กลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมต่อประชาชนที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในพื้นที่โดยสุจริตด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายสำคัญเลยในการจัดระเบียบพื้นที่ทับลานให้มีความเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะทั้งในด้านของการคุ้มครองผืนป่าการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนแล้วก็การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สะสมมาเป็นเวลานานเลยนะคะโดยยึดหลักกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็มติที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงานค่ะซึ่งสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางภาครัฐได้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นเวลาประมาณ2เดือนด้วยกันนะคะก็พบว่ามีเจ้าของกิจการและผู้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยได้แสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองนะคะเพื่อการยุติการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีปัญหาโดยก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าของรีสอร์ทดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว6รายด้วยกันค่ะผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดก็มีผู้รื้อถอนเพิ่มขึ้นอีก2รายก็ทำให้ตอนนี้ยอดรวมนะคะของผู้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น8รายด้วยกันค่ะโดยผู้ที่รื้อถอนเพิ่มเติมรายแรกเลยนะคะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งก็เริ่มดำเนินการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมจำนวน20รายการนะคะปัจจุบันก็มีการรื้อถอนคืบหน้าแล้วประมาณอยู่ที่ร้อยละ20โดยผู้ประกอบการยืนยันค่ะว่าการดำเนินการรื้อถอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนรายที่2ก็เป็นเจ้าของบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งนะคะก็ได้มีการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน4รายการด้วยกันค่ะปัจจุบันความคืบหน้าประมาณร้อยละ10นะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเลือกดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในแนวทางแก้ไขปัญหาในการมุ่งลดความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่การคืนพื้นที่ให้ทางภาครัฐได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันภายหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จนะคะทางของอุทยานแห่งชาติทับลานก็มีแผนร่วมกับทางชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยการพิจารณาแนวทางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนนะคะอย่างเช่นการฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการดูแลทรัพยากรธรรมชาติตลอดไปจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยแนวทางดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการแก้ไขปัญหาทับลานเนี่ยไม่ได้มุ่งเพียงแค่การรื้อถอนหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่มีการคืนพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้ทางผืนป่าสามารถกลับมาทำหน้าที่ด้านระบบนิเวศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาในภาพรวมนะคะทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกคำสั่งนะคะซึ่งแต่งตั้งให้ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีทับลานจำนวน22คนด้วยกันโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพื่อให้การดำเนินการมีความรอบด้านแล้วก็สามารถพิจารณาปัญหาได้ในหลายมิติด้วยนั่นเองค่ะโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน

0: นายทุนที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่นะคะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนค่ะโดยทางภาครัฐก็จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะคะซึ่งการแบ่งแยกกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยในการแก้ไขปัญหาทับลานนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินมาเป็นเวลานานและยังมีผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยที่ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะการดำเนินการของทางภาครัฐก็จำเป็นจะต้องตั้งอยู่บนข้อมูลที่ทั้งถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยค่ะผู้ฟังค่ะก็คือการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สอดคล้องกับมิติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ได้มีมติจากทางคณะกรรมการอุทยานนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงแนวเขตก็จะช่วยลดปัญหาความคลุมเครือของพื้นที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลอ้างอิงร่วมกันนะคะโดยก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะโดยแนวทางการแก้ไขปัญหาทับลานนะคะประกอบไปหลายส่วนเลยค่ะตั้งแต่การสำรวจการตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์สิทธิ์การคัดแยกผู้ครอบครองการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดไปจนถึงการปรับปรุงแนวเขตแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับให้คืนกลับมานะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินงานจะไม่มุ่งเพียงแค่การรักษาพื้นป่าเท่านั้นนะคะแต่ยังจะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างสุจริตอีกด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับนายสุชาติเดินหน้าทวงคืนผืนป่าทับลานรีสอร์ทบ้านพักรื้อถอนเองเพิ่ม2รายยอดรวม8รายด้วยกันนะคะในการเตรียมพื้นที่คืนธรรมชาตินั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้น

เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: บ่ว่าอีหยังสิเกิดขึ้นกับสร้างจังได๋ครับ
1: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประชุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง1ล้าน 500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบกำไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนแต่เข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค
9: ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดโดยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวอัสรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบองงอเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสภ.ระแงะตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามชกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: ร่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริแม่น้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องกักเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพนักสวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโญโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATS ตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเครื่องบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากไฟล์เรดาร์24เว็บไซต์ติดตามไฟล์บินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสึเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2% ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียฤดูกาลล่าสุด2-1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2-3 AEK เอเธนชนะ LASK ลินส์1-0FC Porto แพ้ Manchester City 0-2Borussia Dortmund ชนะ Villarreal 3-2และ Lille แพ้ Real Betis 2-3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์อดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสวนน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2-0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุค7เซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Legion ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด25-22 25-21 และ25-19 คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเรนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2-1เซต7-6ไทเบรก7-1 3-6และ7-6ซุปเปอร์ไทเบรก10-7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และซีเกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริมภัสสรการรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนตลอด24ชั่วโมง 4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้า

0: ช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืนนะ

0: นัดมิเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสวัสดีทักทายนะครับท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชด้วยนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับสวัสดีทักทายคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอฟังเพลงขอฟังเธอรู้หรือเปล่านะครับของคุณทูลทวทองใจนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับท่านผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับคลุกคลักนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังหูฟังค่อยจะดังนะครับก็เลยนั่งปรับเสียงอยู่นะครับก็อาจจะสะดุดกันนะครับก็สะดุดกันนิดนึงนะครับก็เปิดหัวกันวันนี้นะครับกับบทเพลงเก่าๆนะครับของคุณครูคำรณสมบุญนานนท์นะครับก็เป็นบทเพลงเก่าๆนะครับแต่ว่าก็มีความหมายดีแล้วก็ใช้ได้ไปจนถึงปัจจุบันนะครับกับการประชุมผ่านร่างงบประมาณที่ผ่านมา2 วันนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับก็ได้เห็นหน้าคาตานะครับของส.ส.ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหากินข้าวนะครับประชุมดึกไม่มีข้าวกินนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าทำงานดึกนะครับผิดกฎหมายรายงานด้วยนะครับนี่สสนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเจอกันนะครับมีด้วยนะครับพอเป็นสสแล้วหาข้าวกินเองไม่ได้นะครับ ครับแล้วก็ในส่วนขององค์ความรู้ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายเรื่องของกองพันสัตว์ต่างนะครับท่านผู้ฟังเราก็มีทหารนะครับเขาก็มีเรื่องของการที่จะเลี้ยงล่อนะครับเอาไว้ขนอาหารขนเสบียงนะครับขึ้นไปตามเขาตามดอยนะครับปรากฏว่าฟังแล้วก็เห็นว่าท่านส.ส.นี่น่าจะไม่รู้บริบทนะครับของการขนส่งนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มันห่างไกลมีความลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทันสมัยนะครับก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับอาจจะใช้โดรนนี่มันอาจจะใช้ลำบากนะครับท่านฟังเพราะว่าเป็นพื้นที่ไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงสงครามนะครับเขาก็อาจจะมีเรื่องของการใช้แจมมิ่งนะครับในการที่จะตัดสัญญาณของอุปกรณ์อากาศยานต่างๆกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเมืองนะครับท่านฟังที่ผ่านมานะครับกับการอภิปรายผ่านร่างงบประมาณกันนะครับก็มีการอภิปรายกันอย่างยาวนานนะครับกับ2 วันที่ผ่านมานะครับมาติดตามข่าวสารกันดีกว่านะครับท่านผู้ฟังในส่วนของมติครม.นะครับที่ประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับมติครม.นะครับก็มีความเห็นชอบนะครับความร่วมมือประเทศไทยลาวนะครับในการสร้างสะพานเชียงแมนนะครับหลวงพระบางเชื่อมคมนาคมนะครับเพิ่มมูลค่าการค้าการท่องเที่ยวนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือนะครับทางการเงินแก่รัฐบาลนะครับสปป.ลาวนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเชื่อมโยงคมนาคมนะครับระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะครับโดยอนุมัติให้สปป.นะครับดำเนินโครงการนะครับตามขอบเขตรูปแบบวิธีการก็เงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดนะครับพร้อมอนุมัติให้สำนักงบประมาณนะครับจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีนะครับในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึงพ.ศ. 2574นะครับรวม4 ปีนะครับ800 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นนะครับก็ให้ความเห็นชอบนะครับสปป.นะครับกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับนอกจากนี้นะครับหากสปป.ลาวผิดนัดชำระหนี้นะครับก็จะใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแล้วก็หากขาดสภาพคล่องครับก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนะครับทั้งนี้นะครับโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับโดยเฉพาะการขยายโอกาสทางด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการเดินทางแล้วก็การขนส่งระหว่าง2 ประเทศนะครับรวมทั้งจะช่วยลดระยะเวลานะครับการเดินทางระหว่างน่านกับหลวงพระบางนะครับได้อย่างน้อย30 ถึง45นาทีนะครับทำให้การขนส่งสินค้าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในด้านการท่องเที่ยวนะครับก็คาดว่าในช่วง5ปีแรกนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยปีละ 80,000 คนนะครับสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทนะครับโครงการดังกล่าวนะครับจึงมีความสำคัญนะครับทั้งในมิติการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับตลอดจนสะท้อนความร่วมมือนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะครับก็ครม.นะครับเห็นชอบนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.กันนะครับก็มีเรื่องราวหลากหลายวาระนะครับที่ออกมาแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของการที่จะเอาเงินไปพัฒนาด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมนี้ระหว่างประเทศนะครับก็เชื่อมโยงนะครับการส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังจากพี่หมูนะครับจากเคียนซานนะครับขอเพลงขออยู่ด้วยคนนะครับของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็จากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงเมคานะครับชื่อว่าเพลงสุริยาหน้าจอนะครับแล้วก็พิดานะครับจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะหาให้นะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

กลับมาเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับบทเพลงเพราะๆนี่ครับขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับกับหลากหลายบทเพลงนะครับก็เปิดให้ท่านได้ฟังกันแบบจุใจเลยนะครับกับวันนี้นะครับเพลงยามบ่ายนะครับบทเพลงเพราะๆให้ท่านได้ฟังกันคลายเครียดผ่อนคลายกันช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ทำงานกันมาเกือบครึ่งวันเต็มๆนะครับวันนี้ก็พักเที่ยงแล้วก็เข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับก็ใครที่ใช้สายตานะครับก็อาจจะเปิดวิทยุนะครับกับฟังบทเพลงเพราะๆกันนะครับอากาศช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะครับท่านผู้ฟังฝนทิ้งช่วงกันนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากนะครับในหลายพื้นที่นะครับใครที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงวันที่8 9 9วันนี้วันที่9นะครับ9 10 11นะครับก็ต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่11ถึงวันที่13นะครับร่องมรสุมก็น่าจะเลื่อนลงมานะครับมาอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็น่าจะมีฝนด้วยนะครับก็น่าจะดีนะครับกับฝนทิ้งช่วงนะครับกับฝนที่มันทิ้งช่วงกันไปหลายวันนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาตกกันนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คาดกันว่านะครับฤดูฝนนะครับก็จะน่าจะมาในช่วงปลายเดือนกันยานะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นฤดูฝนของภาคใต้นะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าปีนี้ปริมาณน้ำนี่มันจะมากจะน้อยกันแค่ไหนนะครับเพราะว่ากับปรากฏการณ์เอลนีโญที่มันเกิดขึ้นนะครับปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์กันว่าน่าจะน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์นี้ก็น่าจะยาวไปถึงปีหน้านะครับก็อาจจะมีเรื่องของภาวะภัยแล้งที่อาจจะเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็บ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ด้วยนะครับก็ต้องมีถังน้ำสำรองเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังพลาสติกถังไฟเบอร์กลาสนะครับก็เตรียมความพร้อมกันนะครับสัก500ลิตรสัก200ลิตรนะครับก็เตรียมกันเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อน้ำขาดช่วงน้ำขาดตอนนะครับเราก็จะได้มีน้ำสำรองเอาไว้ใช้ก่อนนะครับไว้ใช้อุปโภคเอาไว้ใช้บริโภคกันด้วยนะครับบ้านไหนที่มีโอ่งไม่เป็นไรนะครับบ้านที่อยู่ตามชนบทบ้านที่อยู่ตามนอกๆหน่อยนะครับบางหลังก็ยังนะครับยังมีโอ่งกันอยู่นะครับก็ยังคงพอหาได้นะครับบ้านที่อยู่ไปตามนอกๆหน่อยนะครับก็จะมีนะครับก็เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราก็มีบ้านยกสูงนะครับในช่วงหน้าน้ำนะครับก็น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบ้านยกสูงกันนะครับก็สูงถึงเมตร2เมตรนะครับบางบ้านเมื่อก่อนก็สูงกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเรือด้วยนะครับนี่เขาเตรียมเรือกันไว้ด้วยนะครับหน้าร้อนหน้าไม่มีฝนนอกฤดูฝนนี้ก็จะเราก็จะเห็นเรือนะครับก็แขวนเอาไว้ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็พอถึงหน้าฝนหน้าน้ำหลากครับก็จะนำเรือออกมาใช้นะครับแล้วก็ข้าวปลาอาหารแห้งนี่ก็เตรียมกันไว้ทุกบ้านนะครับปลาแห้งปลาย่างนะครับกระเทียมดองนะครับก็จะมีครบนะครับเอากันในทุกบ้านนะครับขนมต่างๆนะครับก็ทำเตรียมกันเอาไว้นะครับนี่ขนมลาขนมพองนะครับนี่เมื่อก่อนก็ต้องมีเก็บกันไว้ทุกบ้านนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับที่จะเตรียมเรื่องของอาหารแห้งครับเอาไว้เป็นเสบียงนะครับในยามหน้าฝนนะครับฟืนก็มีนะครับฟืนไฟถ่านอะไรก็พอถึงหน้าถ้าปัจจุบันก็จะมีการเผาถ่านหมกถ่านกันนะครับนี่บ้านเราก็เรียกหมกถ่านนะครับเขาก็หมกถ่านตั้งเอาไว้เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับเอาไม้ที่อยู่ข้างบ้านข้างเรือนนะครับก็สามารถที่จะนำมาเผาถ่านนะครับเอาถ่านแล้วก็เก็บกันไว้ใช้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนค่าของชีพก็น้อยลงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอาหารการกินก็แค่มีข้าวนะครับมีแกงนะครับก็สามารถที่จะอยู่กันได้แล้วนะครับไม่ต้องการฟาร์มหรูหราฟาร์มฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับกับสภาพที่มันเปลี่ยนไปนะครับบ้านเมืองพัฒนาขึ้นนะครับมีการบางทีนะครับการสร้างบ้านสมัยนี้ก็สามารถที่จะไป
ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปขวางทางน้ำนะครับทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางนะครับจากพื้นที่ที่น้ำไม่เคยท่วมก็กลับมาท่วมนะครับที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่แล้วบางทีก็ปรากฏว่าพอถึงหน้าน้ำน้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะครับกับสภาพภูมิประเทศที่มันเปลี่ยนไปบ้านเมืองเจริญขึ้นมีเทคโนโลยีนะครับนำมาใช้นะครับเมื่อก่อนนี่จะไปอาบน้ำก็ต้องไปอาบน้ำที่บ่ออาบน้ำที่สระนะครับตามบ้านนะครับให้แสงสว่างด้วยเทียนไขบ้างตะเกียงบ้างมีใต้บ้างมีไฟฉายบ้างนะครับมีถ่านไฟฉายนะครับก็ต้องใช้นะครับในการที่จะให้แสงสว่างนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเราแค่อาบน้ำแล้วก็ไปเปิดก๊อกน้ำก็ไหลมาให้อาบนะครับอยากจะต้องการความสว่างครับแค่กดสวิตช์นะครับปุ๊บนะครับไฟก็สว่างขึ้นมานะครับอยากจะหุงข้าวก็เสียบปลั๊กนะครับเอาน้ำนะครับข้าวสารใส่หม้อนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็1ข้อนะครับตามสูตรนะครับ1ข้อนะครับ1ข้อนิ้วกลางนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสูตรหุงข้าวนะครับที่นำมาใช้นะครับเสียบปลั๊กปุ๊บก็รออีก10ถึง15นาทีก็สามารถที่จะมีข้าวให้รับประทานแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เขาหุงข้าวก็ต้องใช้ถืออาจใช้ฟืนนะครับใช้ไม้ฟืนนะครับก็ต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการที่จะต้องมีน้ำสาวข้าวนะครับเขาเรียกน้ำสาวข้าวบอกข้าวสุกก็ต้องรินน้ำออกนะครับไม่ใช่น้ำสาวข้าวบางเขาเรียกน้ำข้าวเนี่ยจะไม่ได้นะครับกับการหุงข้าวแบบเมื่อก่อนนะครับแบบแต่แรกนะครับก็หลายคนนะครับก็อาจจะหุงเป็นนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นวิธีที่หุงแบบก่อนนะครับในหุงแบบใช้ไม้ฟืนนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องนั่งเฝ้าหม้อข้าวกันตลอดนะครับก็นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับนะครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลนะครับย้ำนะครับในเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยนะครับในส่วนของบินนะครับรอบเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับปรับเป็นอัตราบ้านนะครับ200หน่วยแรกนะครับค่าพลังงานนะครับไม่เกิน3บาทนะครับสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมนะครับให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับโดยขอให้ประชาชนนะครับตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569นะครับถ้าหากว่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาอย่างน้อย6เดือนนะครับจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะครับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านนะครับซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิมนะครับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้นะครับถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยนะครับนี่6บาทกว่าต่อหน่วยเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะได้รับนะครับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569นะครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับการไฟฟ้านะครับก็จะปรับมานะครับจากการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะครับก็จะคิดค่าพลังงานไฟฟ้านะครับไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนะครับก็จะคิดตามอัตราขั้นบันไดนะครับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับทั้งนี้นะครับอัตราดังกล่าวนะครับเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะครับขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟฟ้ายังมีองค์ประกอบอื่นนะครับตามโครงสร้างค่าไฟนะครับจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของบินนะครับนางสาวลลิตานะครับกล่าวว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจากมาตรการนี้นะครับต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับเพื่อการอยู่อาศัยจริงนะครับแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้านะครับมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นนะครับเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างนะครับทั้งนี้นะครับกกพ.นะครับหรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับคาดว่าจะมีประชาชนนะครับได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนนะครับประชาชนที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็ชำระค่าไฟฟ้า
มาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับก็ขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนะครับโดยดูว่าประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออัตราค่าไฟได้รับการปรับเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่หากยังพบว่าถูกเรียกเก็บในอัตราไฟฟ้าชั่วคราวควรเก็บใบแจ้งค่าไฟไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ประชาชนนะครับสามารถสอบถามแล้วก็แจ้งปัญหานะครับผ่าน LINE Official Account นะครับกกพ.ได้นะครับในการที่จะรับแจ้งปัญหานะครับหรือว่า Facebook Page ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่เป็นศูนย์บริการข่าวสารนะครับ022073599นะครับหรือว่า1204นะครับในเวลาราชการนะครับก็ตรวจสอบกันดูนะครับสำหรับใครที่ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวถ้าเกิดว่าค่าไฟฟ้ายังไม่ปรับลดลงนะครับก็เก็บเอาไว้แล้วก็แจ้งเรื่องของค่าไฟที่มันเกินเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพื้นที่ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค9กันนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธร9นะครับกำชับนะครับทุกสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ทุกฐานปฏิบัติการนะครับห้ามประมาทนะครับพร้อมตอบโต้ทันทีหลังการข่าวนะครับชี้เป้านะครับว่าผู้ก่อการร้ายระดมกำลังหนาแน่นนะครับจ่อสร้างสถานการณ์นะครับหวังมากดดันภาครัฐนะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับสั่งการด่วนนะครับให้ทุกตำรวจแล้วก็ฐานปฏิบัติการนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดนะครับพร้อมดูแลความปลอดภัยนะครับที่ตั้งหน่วยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการตอบโต้ทันทีนะครับหลังการข่าวนะครับแจ้งเตือนภัยระลอกใหญ่นะครับในห่วงวันที่7ถึงวันที่11กันยายน2569นะครับจากสถานการณ์ด้านการข่าวนะครับพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับหรือว่าผู้ก่อการร้ายนะครับระดับสั่งการแล้วก็ปฏิบัติการที่มีความชำนาญนะครับด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องกระจายกำลังหนาแน่นนะครับพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำพื้นที่นะครับสอดคล้องกับภาพข่าวแจ้งเตือนนะครับว่าสมาชิกกลุ่มผก.ร.นะครับได้ประกอบระเบิดแล้วก็แสวงเครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งในยานพาหนะเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ก่อเหตุต่อชุดปฏิบัติการลาดตระเวนนะครับฐานปฏิบัติการสถานที่ราชการเขตเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้นะครับแกนนำระดับนโยบายยังสั่งการนะครับเร่งรัดให้ก่อเหตุนะครับเพื่อสร้างกระแสกดดันภาครัฐนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้เครือข่ายแล้วก็ปลุกระดมมวลชนแนวร่วมนะครับโดยมีการสนที่กำลังแล้วก็สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อยกระดับการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ร่วมกันนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลานะครับเป็นพื้นที่เพ่งเล็งสำคัญนะครับได้แก่ตำบลเนินงามตำบลบางโงยนะครับโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายคอมปิกือดาอำเภอเมืองยะลานะครับเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลเนินงามอำเภอรามันนะครับรอยต่อกับตำบลบุรีอำเภอเมืองยะลานะครับเพื่อประสานงานการเตรียมก่อเหตุนะครับสอดคล้องกับภาพข่าวเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีกลุ่มปฏิบัติการนะครับจากอำเภอกับพรครับแต่งกายคล้ายทหารพรานนะครับพร้อมอาวุธปืนยาวนะครับเข้ามาวางแผนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ตำบลงูแต่บางโงยนะครับอำเภอเกะรออำเภอตำบลเกะรอนะครับอำเภอรามันนะครับเพื่อเตรียมก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการ100หน่วยฐานพราน4116นะครับตำบลนาโนปูโยนะครับและก็เจ้าหน้าที่รัฐนะครับรูปแบบการก่อเหตุที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีนะครับการคว้างระเบิดแสวงเครื่องนะครับโจมตีจุดตรวจด่านตรวจฐานปฏิบัติการและก็ชุดคุ้มครองตำบล นะครับการระวังระเบิดยานพาหนะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับสถานที่ราชการร้านค้าสะดวกซื้อและก็ระบบสาธารณูปโภคการลอบยิงระยะไกลใส่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางลำพังหรือลาพักผ่อนนะครับการก่อกวนด้วยการแขวนป้ายผ้าพ่นสีสเปรย์เผาทำลายกล้อง CCTV และก็เผายางรถยนต์นะครับการวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนจุดชนวนระเบิดซ้ำนะครับนี่สำหรับการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เฝ้าระวังกันนะครับวันที่7ถึงวันที่11กันยายนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับใครจะไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตรวจสอบ
ถานการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับกรณีคลิปคุณหมอเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังแต่เรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับหลังจากที่ได้มีการสร้างอาคารจอดรถ8ชั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับโดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับจะเริ่มเก็บค่าบริการอาคารจอดรถ8ชั้นนะครับก็จะเริ่มเก็บกันตั้งแต่วันนี้นะครับ9กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยนะครับแล้วก็การพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ30นาทีแรกนะครับก็จะมีการให้จอดฟรีนะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บชั่วโมงละ10บาทนะครับการชำระค่าบริการนะครับเมื่อมีการสแกนผ่าน QR code เท่านั้นนะครับสามารถชำระเงินล่วงหน้าก่อนนำรถออกได้15นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาคารลานจอดรถนะครับที่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากที่มีการสร้างอาคารจอดรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการเก็บค่าบริการนะครับเพื่อนำไปดูแลอาคารสถานที่แล้วก็พัฒนาการบริการนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับสองเพลงที่ติดค้างกันอยู่นะครับคุณป้านะครับจากอำเภอนครจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากอำเภอเมืองนะครับมาขอเพลงของชายเมืองสิงห์นะครับเพลงอะไรก็ได้นะครับพี่หนุ่มก็จะมอบเพลงมอดกัดไม้นะครับนี่ไม่มีความหมายอย่างใดนะครับคุณป้าครับเห็นชื่อเพลงแล้วก็ดึงเข้ามาใส่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับขอเพลงรักเธอจนเซอนะครับของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

อ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกัญญาแก้วใสรายงาน
5: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้วทางนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
5: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

HEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะเรามาเจอกันทุกวันพุธนะคะในเวลา 14:00 น.จนถึง 15:00 น.ค่ะซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะนอกจากจะได้เที่ยวได้ชิมได้พักผ่อนแล้วนะคะก็ยังสามารถนำของดีของจังหวัดชุมพรค่ะกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลไม้แบบนี้ค่ะผู้ฟังคะผลไม้สดคุณภาพดีจากเกษตรกรในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะคะเพื่อช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางกลับจังหวัดชุมพรค่ะก็เลยมีการร่วมส่งเสริมการกระจายผลไม้นะคะผ่านท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินให้การเดินทางพร้อมกับของฝากจากสวนสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในรายการวันนี้ค่ะดีเจมัชชี่นะคะจะพาไปติดตามกิจกรรมส่งเสริมการกระจายผลไม้ที่ท่าอากาศยานชุมพรนะคะซึ่งเป็นการชวนให้คุณผู้ฟังมารู้จักกับช่องทางดีๆที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวกับผลผลิตของทางเกษตรกรนะคะให้ช่วยสร้างรายได้กลับคืนเข้าสู่ชุมชนนั่นเองและสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเราจะมาเน้นย้ำถึงสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารนะคะนั่นก็คือการโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องฟรีนะคะใน10กิโลกรัมซึ่งก็มีรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขยังไงผลไม้เป็นแบบไหนนำกลับได้ไหมอะไรที่ต้องระวังติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะมาเที่ยวชุมพรทั้งทีนะคะนอกจากจะได้สัมผัสเสน่ห์ของทะเลที่สวยธรรมชาติแล้วก็วิถีของชุมชนชาวจังหวัดชุมพรแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังมีหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรจะพลาดเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกซื้อผลไม้สดคุณภาพดีจากสวนชุมพรกลับไปเป็นของฝากนะคะซึ่งล่าสุดค่ะจังหวัดชุมพรเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะควบคู่กับการสร้างช่องทางตลาดให้กับทางเกษตรกรโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินที่อากาศท่าอากาศยานชุมพรนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับทางนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดชุมพรค่ะให้สามารถเลือกซื้อผลไม้ในพื้นที่กลับบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรกรมการค้าภายในแล้วก็สายบินพันธมิตรรวม7สายการบินด้วยกันนะคะเพื่อการเพิ่มช่องทางการนำผลไม้จากแหล่งผลิตค่ะไปถึงมือของผู้บริโภคได้โดยตรงเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสีสันเลยนะคะของการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรบ้านเราเพราะว่านักท่องเที่ยวนะคะสามารถออกเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติเที่ยวทะเลชิมอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ยังแวะเลือกซื้อผลไม้สดจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะซื้อรับประทานเองหรือว่าซื้อเป็นของฝากให้กับครอบครัวหรือว่าคนที่บ้านนะคะและที่สำคัญเลยค่ะการซื้อผลไม้จากสวนชุมพรกลับบ้านนะคะก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรและการสร้างรายได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนอีกช่องทางด้วยนะคะซึ่งดังนั้นค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวชุมพรในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมแวะอุดหนุนผลไม้จากสวนคุณภาพนะคะในสวนในพื้นที่เลยเพราะว่าเที่ยวชุมพรได้ทั้งความสุขได้ทั้งของฝากแล้วยังได้ช่วยเกษตรกรในชุมพรไปพร้อมกันด้วยแต่เรื่องราวดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่คิดว่าซื้อผลไม้แล้วจะกลับบ้านยังไงนะคะก็ติดตามต่อกันในช่วงหน้าเลยกับสิทธิพิเศษที่จะช่วยให้การนำผลไม้กลับบ้านสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีมาตรการโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีสูงสุด10 กิโลกรัมนะคะจะเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

Radio Club Burnley เข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับเรื่องที่หลายๆคนกำลังรอฟังค่ะมาเที่ยวชุมพรนะคะซื้อผลไม้เป็นของฝากแล้วจะนำกลับบ้านยังไงนะคะตอนนี้มีตัวช่วยแล้วค่ะผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินฟรีได้เลยนะคะน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องจำกัด1กล่องต่อผู้โดยสาร1คนค่ะซึ่งสำหรับท่าอากาศยานชุมพรนะคะก็มีการจัดเตรียมกล่องบรรจุผลไม้ไว้ให้บริการนะคะจำนวน500ใบเลยทีเดียวค่ะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่ากล่องจะหมดขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะผู้ฟังขาเพียงแค่ติดต่อจุดบริการเพื่อรับกล่องนะคะจากนั้นนำผลไม้สดมาบรรจุน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะแล้วก็ปิดผนึกกล่องให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องตามขั้นตอนของทางสายการบินนะคะแต่ก็ขอเน้นย้ำใน4เงื่อนไขสำคัญค่ะผู้ฟังคะข้อแรกเลยก็คือต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะข้อ2นะคะผลไม้จะต้องไม่เปียกชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการเดินทางค่ะข้อ3นะคะต้องใช้กล่องที่จัดเตรียมไว้โดยกรมการค้าภายในเท่านั้นนะคะซึ่งก็รับได้จากจุดบริการแล้วก็ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะที่ต้องจำให้ดีเลยก็คือทุเรียนหรือว่าผลไม้มีกลิ่นนะคะห้ามขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะนำขึ้นห้องโดยสารหรือว่าโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะผลไม้ที่มีกลิ่นที่รุนแรงค่ะไม่สามารถใช้สิทธิ์โหลดได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีทั้งหมด7สายการบินด้วยกันนะคะก็คือการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์บางกอกแอร์เวย์ไทยไลออนแอร์เวียดเจ็ตแอร์แล้วก็ไทยอีซี่ชาร์เตอร์ไฟนะคะซึ่งก็ใครที่มาเที่ยวชุมพรในช่วงนี้นะคะก็สามารถเที่ยวได้เต็มที่เลยค่ะชิมผลไม้จากสวนเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อย่างสะดวกนะคะจำได้ง่ายๆเลยค่ะเที่ยวชุมพรชิมผลไม้ซื้อกลับบ้านโหลดฟรีได้10กิโลกรัมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางได้อย่างสะดวกนะคะพร้อมกับช่วยกระจายผลผลิตจากสวนชุมพรไปสู่ผู้บริโภคและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับการโหลดผลไม้สดใต้ท้องบินท้องเครื่องบินนะคะได้ฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องจำกัด1กล่องต่อผู้โดยสาร1คนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกับฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะยังมาย้ำค่ะถึงโครงการโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินนะคะฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องนะคะจำกัดใน1กล่องต่อผู้โดยสาร1คนนะคะซึ่งในตอนนี้สำหรับท่าอากาศยานชุมพรก็มีการจัดเตรียมนะคะกล่องบรรจุผลไม้ไว้ให้บริการจำนวน500ใบด้วยกันค่ะก็สามารถใช้บริการได้เลยนะคะจนกว่ากล่องจะหมดนั่นเองซึ่งก็ขอเน้นย้ำใน4เงื่อนไขสำคัญอีกครั้งนึงนะคะก็คือข้อแรกเลยค่ะต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมและข้อ2ก็คือผลไม้จะต้องไม่เปียกชื้นนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการเดินทางและข้อ3ก็คือต้องใช้กล่องที่จัดเตรียมโดยกรมการค้าภายในซึ่งก็รับได้ที่จุดบริการแล้วก็ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญเลยต้องจำให้ดีก็คือทุเรียนหรือว่าผลไม้ที่มีกลิ่นรุนแรงนะคะห้ามขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดนั่นเองค่ะเที่ยวชุมพรชิมผลไม้ซื้อกลับบ้านแล้วก็โหลดฟรีได้10กิโลกรัมนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์และทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงิน

0: วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอวจะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
6: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐเป็นธารรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
7: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: อวท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงวันละนะ

0: ันเทิงมาแล้วครับ
1: นักเพลงผู้ซึ่งฝากความเป็นอมตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

นิสัมมะกะระนังเซโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงเช่นเคยแล้วครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันที่9เดือน9ปี69นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าฤกษ์งามยามดีนะครับซึ่งมีความหมายดีๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับความก้าวหน้าและก็ความสำเร็จในชีวิตนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่9นะครับกันยายน2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ดีเช่นกันนะครับในเรื่องข้อการงานวันนี้โดดเด่นในกิจการทางศาสนางานบุญแล้วก็ร้านสังฆพันธ์ประมาณนั้นแหละครับในเรื่องข้อการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดดีนะครับทว่าพึงควบคุมรายจ่ายให้สมดุลแล้วก็งดเกี้ยวเหลืองเสี่ยงโชคเกินตัวนะครับในเรื่องข้อความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ความจริงใจต่อกันนะครับคู่รักหม้อแก่การชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าทำบุญสร้างกุศลรวมกันเพื่อเสริมสร้างบารมีนะครับส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่ซื่อตรงแล้วก็พร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะครับช่วงเวลาเดียวนี้อยู่ที่เวลา 9:49 นนะครับไปอยู่ถึงเวลา 10:40 นแล้วก็อีกช่วงเวลานึง11:39 ไปจนถึงเวลา14:00 ตรงนะครับก็หมดช่วงเวลาดีไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้15:00เกือบ20:00แล้วนะครับทิศมงคลนะครับวันนี้เขาบอกว่าขออภัยครับ4มงคลนะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เขาบอกว่าเป็น4ฟ้า4 1เหมือน4ข้าวแล้วก็ที่คาดไม่ได้ก็จะเป็น4เขียวแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอับโชควันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มทิศมงคลนะครับทิศมงคลวันนี้เป็นทิศใต้นะครับเขาบอกว่าให้หน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันจ่อธาตุไฟใหญ่ภาษาจีนของเราเปี้ยสุกนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีท่อปีข้านแล้วก็ปีมะเมียขัดแย้งกับคนที่เกิดปีมะโรงปีชะลู่แล้วก็ปีมะแม่นะครับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีฉลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอึดอัดใจจากคำพูดข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาผลประโยชน์ทุกเอาเปรียบนะครับผู้เอาเปรียบผลประโยชน์หรือว่าทุกเบียดเบียนผลประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะแม่นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเกณฑ์มนต์มองนะครับเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในเรื่องของการงานแล้วก็พึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงทุกประเภทนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกล้าหาญด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมความยืดหยุ่นทางความคิดหรือเพื่อความเจริญที่มันคงนั่นเองนะครับมาฝากกันทุกวันเลยในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับจนเคยแล้วครับ15:10 โดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรองสมัยเพลงลูกกรุงเพลงไทยซ่าก้นยุคเก้าๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแล้วครับบ๊ายบายอย่างในเวลาดีนั่นเองก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เช่นเคยแล้วครับ0771113แล้วก็0770504101นะครับท่านที่กดเข้ามาใน Facebook Live แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจนะครับรัวๆได้เลยนะครับในช่วงที่ไลฟ์สดอยู่ในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับรวมถึงรายการอื่นด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ยังคงติดตามกันนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเอาเป็นว่าฟังเพลงก่อนดีกว่ามั้ยครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปนะครับไม่มีเพลงติดค้างแล้วครับแต่ว่ามีเพลงข้อกันเข้ามานะครับวันนี้เพลงเพราะอะไรเพลงเลยเบานันข้อเพลงนะครับเบานันข้อเพลงเมสซิงสุพันนะครับจากการขับร้องของเซรีหลงสว่างนะครับเบานันทำซิงข้อมาครับบอกว่ามอภัยทุกเสียงทุกสายพี่เซดีเจบาก้อยนะครับขอบคุณอย่างสุขนะครับแล้วก็เพลงปรารถนานะครับจากการขับร้องของซายันนิรันดรนะครับคุณเศร้าตุงตะโกเข้ามาครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสุชงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นต้องกราบข้ออภัยนะครับหลวงเหล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักซึ่งเพลงแรกที่เปิดรายการไปนะครับมาตอนต้นของรายการเลยนะครับเพลงแรกที่เปิดไปก็ชื่อเพลงมนรักกาสลองนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับเพลงนี้ครูชลธีฐานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับหลวงเหล็กประธานสภากาแฟนวัดนะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักข้อมานะครับเช่นเคยแล้วครับหมอไพพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์นะครับปาติสนวพรพี่พานิสวทพี่มีบุญคุณกระทิงปาจีตถุงคานะครับบ่าวนันทำซิ่งนะครับแล้วก็ลุงคิดมูแปดผู้ใหญ่เหล็กนะครับสาวเหล็กเสริมช่วยหลวงใกล้สาวจีสะหยักนะครับรวมถึงคุณแดงจันรัตคุณออนสุภานะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกราบขออภัยด้วยเมื่อสักครู่ไม่ทันได้บอกนะครับก็ที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลน์ตอนนี้นะครับคนแรกเลยก็คือคุณอเนกปิกไทยนะครับทรงรู้เพื่อใจมานะครับหลวงใกล้สาอยากหรือว่าชาวจีนะครับเข้ามาแล้วพี่ปราโมทบุญชาตาหลวงใกล้บอกว่ารับชมอยู่ครับพี่ดีเจสุดล่อเลยนะครับขอบคุณนะครับมาพอมาถึงตอนนั้นเสียงล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับขอบคุณชาวจีแล้วครับบ่าวนั้นนะครับพี่สุนันสุวรรณชาติบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับท่านสมบัติมั่นยืนบอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงคุณนายเว่นเพชรนะครับของสุจินสิ้นส่งเสริมนะครับเตรียมลิดเพลงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็แล้วกันนะครับเป็นคุณนายแว่นเพชรนะครับเตรียมมาให้แล้วนะครับนาชอบแว่นเพชรนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ขอฟังเพลงสุโขทัยระทมนะครับสุโขทัยระทมเวอร์ชันของเพชรโพธารามนะครับหมอภัยถูกทุกคนแล้วก็ที่ฟังรายการอยู่ทุกคนด้วยครับขอบคุณนาคุ้มนะครับหรือว่านาชอบแว่นเพชรผู้ใหญ่ใจดีในที่น่ารักอีกคนนะครับมีมุกมาให้ด้วยนะครับบอกมุกมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้บอกแล้วครับผมจำมาเองแล้วครับก็พูดกันในวงกาแฟนะครับขอบคุณพี่วิทยาไซสมบัตินะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่วิทยาสามารถเข้าได้อีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงสุดท้ายพิมพ์เข้ามาเลยนะครับในคอมเมนต์ของ Facebook ไลค์ครับแล้วก็พี่ขดทายางนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมรับฟังอยู่ครับขอบคุณพี่ขดรวมถึงนะครับขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อสักครู่เบรกที่ผ่านมานะครับพอเปิดเพลงไปนะครับมีคนโทรมาลังไม้นะครับรับฟังจากเฉยยาเลยนะครับบอกว่าเพิ่งซื้อเครื่องรับมาไม่นะครับเปิดทึ่งก็ได้ยินรายการลูกทุ่งบันเทิงเลยก็ได้ยินเบอร์โทรศัพท์ก็โทรมาทันทีเลยนะครับข้อเพลงคิดถึงนุ่มบ้านนานะครับจากการขับร้องของพลพัฒน์รัตนโชตนะครับคุณนามเฉยยานะครับขอบคุณอย่างสูงเลยที่ติดตามนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้รับฟังจากเครื่องรับนะครับไปไหนมาไหนก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Live ได้ด้วยนะครับคุณนามเฉยยาคือพิมพ์ไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ไปกดไปที่คน5แล้วก็พิมพ์คำว่าสวทจุดจุมพรนะครับอันนี้ไม่ต้องรับฟังอยู่กับบ้านนะครับเอามือถือไปตรงไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้เลยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับที่โทรเข้ามาให้กำลังใจนะครับขอเพลงมาโดยเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับมาถึงเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงจังหวัดชุมพรในจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีอำเภอพัดโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งนะครับทางในทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงของการคาดไม่อุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่แค่32องศาเองนะครับแล้วก็ต่ำสุด25องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:28 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 22:30 นแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา17นะขออภัยครับ 7:17 นะครับมาฟักถูกวันเช่นกันนะครับเพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตรกรรมของตัวเองนะครับในอาชีพหรือว่าท่านที่ทำงานในออฟฟิศทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับจะได้เตรียมการทุกนะครับว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ควรเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่เอารถยนต์ออกไปไม่หรือว่าต้องเตรียมเสื้อกันฝนอะไรแบบไหนนะครับเป็นประโยชน์นั่นเองแหละครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่วิทยานะครับบอกว่าขอเพียงรับจ้างที่บางปะกงนะครับเพื่อถูกเสี่ยงถูกไส้ครับขอบคุณดีเจครับขอบคุณพี่วิทยาเช่นกันนะครับอาจจะต้องเป็นเพลงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ นี่บล็อกไปจนถึงนู้นแล้วครับจนถึงถอดผ้าป้าเซตนู้นแล้วครับเนื่องจากว่าโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับก็เชิญร่วมถอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสก็ตั้งโรงเรียนนะครับครบ54ปีนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับที่บ่าวนันนะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่ที่นั้นนะครับบ้านนั้นก็ทำงานเลยอีกไม่กี่วันแล้วละครับ30กันยานี้ก็กลับมาเลี้ยงล้านที่บ้านนะครับเห็นว่าพนันนะครับบอกด้วยนะครับว่าคณะกรรมการสถานศึกษาคันบืนท่านนะครับแล้วก็ชมรมศิษย์ก็โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งแล้วก็ชาวบ้านทุกฐานแล้วครับรวมกันจะได้รวมกันนะครับถอดผ้าป้าซามาคีเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างทางเดินลังคาโรงเรียนนะครับลังคาโค้งเพื่อให้นักเรียนเดินไม่ทุกฝนไม่ตากแดดนั่นเองนะครับระยะทาง110เมตรนะครับแต่ว่าทางโรงเรียนอย่างคาดทุนทรัพย์ก็ที่จะดำเนินการแล้วครับคาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการจึงขอเชิญฐานรวมเป็นเจ้าภาพพระป้าสามัคคีเพื่อการศึกษานะครับเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันในครั้งนี้โดยทั่วกันนะครับสามารถไปร่วมในวันที่9นะครับตุลาคม2569นะครับแรม13ค่ำเดือน10นั่นเองนะครับหรือไม่มีเวลาที่จะไปร่วมนะครับสามารถโอนเข้าบัญชีที่บัญชีชื่อว่าเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับของธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี832065-8934นะครับจดไว้ก็ได้นะครับ832065-8934นะครับถ้าวันนี้ไม่จดทันต่อเช้าประมาณบ่าย30นาทีนะครับเตรียมปากกาไว้เลยนะครับผมก็จะอนุโมทนาบุญบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ชาวจีข้อมานะครับชาวจีบอกว่าข้อเพลงแม่ยานางของเอกชัยพม5ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับชาวจีไม่เจอนะครับแต่ว่าเจอชื่อว่าเพลงแข่งเรือในล่วงนะครับแข่งเรือคลองในล่วงของเอกชัยศรีวิชัยนะครับซึ่งเป็นเพลงประพันธ์เพื่อคลองในล่วงหัววังผนังตักนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเพลงนี้ชาวจีบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกซ่าแล้วครับตาหน่อยลังเข้าด้วยคุณแดงจันดัดด้วยนะครับล่วงเหล็กสาวห้อยด้วยดีเจบอกอยด้วยนะครับแล้วก็มอบให้ฟรีพายของอบต.บ้านนานะครับอบต.บ้านนานี้ส่ง32ฟรีพายนะครับมอบให้ถูกทันทีพายให้กับอบต.บ้านนาด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะครับที่เริ่มเข้าแข่งขันยังเป็นทางการนะครับ9ถึง11นั่นเองนะครับที่คลองในล่วงหัววังผนังตักนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงแม่ยานางไม่ใช่แม่ยานางนะครับเพลงแข่งเรือในล่วงนะครับแข่งเรือคลองในล่วงนะครับแข่งเรือคลองในล่วงแล้วก็เพลงคุณนายแว่นเพชรนะครับจากการขับร้องของสุจินซินซองเสริมนะครับทันสมบัติมันยืนข้อมานะครับรับฟังในช่วงนี้ครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังน้องเปิ้ลนะครับใช้โปรไฟล์ว่าทางของชั้นไม่ฉายฟันของเธอตอนนี้รับฟังอยู่ด้วยนะครับเบานันนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมนั้นนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปนะครับบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วก็มาเลี้ยงล้านนะครับแต่เบานันคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่ากลับมาอยู่บ้านให้เมียบ้างนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่รับราชการอยู่นะครับเมียเฝ้าบ้านหายตลอดนะครับหลังจากนี้ก็เมียก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้านนั้นก็คงหลังเฝ้าบ้านอยู่ก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเอาพูดถึงผู้สูงอายุนะครับก็มีเรื่องเล่าจากหนาคุ้มนั่นแหละครับบอกว่ามีผู้สูงอายุแล้วครับไปวัดความดันที่โรงพยาบาลนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่อายุ50ปีเป็นต้นไปนะครับความดันก็จะสูงแล้วก็จะเข้ากระบวนการพบแพทย์นะครับเนื่องจากว่าต้องคอยดูแลสุขภาพโรคความดันนี่นะครับโรคเบาหวานเป็นเรื่องปกติของปวงชนชาวไทยเราแล้วครับแต่ว่าพอถึงเวลานั้นควรแล้วครับควรตรวจสุขภาพนะครับผมก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เช่นกันนะครับทุกวันนี้ยังต้องไปหาหมอนะครับรวมถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมต้องลารายการ2วันนะครับเนื่องจากว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับเนื่องจากวันในช่วงที่ยายไปรับราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกิดมีปัญหากับสุขภาพตัวเองนะครับเป็นโรคสโตรกชั่วคราวนะครับหมอก็ได้วินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดเป็นแคลเซียมนะครับไปก่อในเส้นเลือดฝอยในสมองนะครับก็เลยก็ต้องไปหาหมอที่นั้นแล้วครับถึงเวลาหมอก็จะต้องนัดในพรุ่งนี้ก็อีกเช่นเคยแล้วครับหมอนัดก็ต้องลารายการไป1วันรวมถึงต้องไปราชการในเรื่องอื่นด้วยนะครับก็จะต้องลา2วันเลยทีเดียวนะครับพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็ต้องลาราชการไปก็ให้น้องๆได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังเช่นเคยแล้วครับไม่มีเสียงของดีเจบอกอยไป2วันนะครับค่อยมาเจอกันไม่ก็ในวันจันทร์เลยนะครับพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนั่นแหละครับหมอนะคุณบอกว่ามีผู้สูงอายุคนนึงนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปถึงก็ความดันไม่ลงนะครับความดันไม่ลงก็หมอให้นั่งสักพักนะครับแล้วก็บอกว่าบอกผู้ป่วยคนนั้นแหละครับผู้สูงอายุคนนั้นบอกว่าให้พยาบาลเขาบอกว่าให้ไปวัดไม้นะครับถ้าไปวัดไม้ก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในอำเภอเมืองก็น่าจะรู้จักดีแล้วครับวัดไม่คือวัดดอนทรายแก้วนั่นเองนะครับที่อยู่หน้าถุงนะครับเขาเรียกวัดไม่ตรงนั้นนะครับคุณผู้สูงอายุท่านนี้ก็บ่นอุบเลยทีเดียวนะครับทำฤทธิ์โวยวายว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลทำไมต้องให้ไปที่วัดไม่นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มารถส่วนตัวนะครับต้องนั่งเครื่องรถเครื่องรับจ้างภาษาไม่เขาเรียกว่านั่งวินนั่นแหละครับภาษาบ้านเราสมัยก่อนเขาเรียกว่ารถเครื่องรับจ้างนะครับโวยวายนะครับออกจากนั้นก็โวยวายมาลงมาข้างหลังเลยทีเดียวนะครับก็เรียกรถเครื่องรับจ้างนะครับไปวัดไม่รู้วัดดอนสายแก้วนะครับบอกว่าพยาบาลให้มาที่วัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องตลกนะครับในวงกาแฟของหนักคุ้มเหล่าให้สู้กันฟังนะครับให้น้องๆฟังในสภากาแฟช่วงเช้าๆนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากไว้อีกสักนิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการผักสายตานะครับแล้วก็มองครอบฟ้าที่เอาไทยนะครับไปที่ร้านทัพพีซีฟู้ดนะครับอยู่ที่ปากห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับก็จะมีอาหารทะเลทุกชนิดแล้วครับสดยังกับเอาทะเลขึ้นมาวางไว้ในครัวบนโต๊ะของฐานเลยนั่นแหละครับคิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดครับอยู่ปากท่าชุมพรนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับทันทีมีลูกหลานปัจจุบันนี้ชอบกินหมูกระทะกันนะครับแต่ว่าจริงๆเราพูดถึงสูงอายุก็ไม่สมควรนะครับก็กินพักกันน้ำซุปไปก็แล้วกันนะครับกับลูกๆหลานๆ นะครับก็สามารถจองสำรองที่หนังได้นะครับที่เจ๊แหม่มนะครับ0952246ขออภัยครับ0952647นะครับ5456นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เสียสิ้นนะครับ0654653638นะครับฝากไว้ในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเนื่องจากว่าทบีซีฟู้ดก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการลูกทุ่งบันเทิงอีก1เจ้าเช่นกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงสุโขทัยระทมนะครับจากการขับร้องของ พชรโพธารามนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงคิดถึงนุ่มบ้านนานะครับจากการขับร้องของพันพรพัฒน์รัตนชวดนะครับคุณน้ำชัยยานะครับสมาชิกไม่ยังไงก็ติดตามรับฟังกันมาเรื่อยๆนะครับกันต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับคุณน้ำชัยยายินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกไม่ในรายการลูกทุ่งบันเทิงกันแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะต้องจากลากันในช่วงนี้นะครับผมต้อยเป็นซามเพลงเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเช่นนั้นเนื่องจากว่าเลิกดูเวลาแล้วก็เลื่อไม่มากนะครับเพลงสุดท้ายก็จะเป็นเพลงรักจ้างที่บางปักกงนะครับถ้าเกิดไม่จบยังไงผมต้อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่วิทยาไซสมบัติข้อมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้แล้วครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าปกรณ์กิติพงศ์ผนมสวรรค์ตกจันลาไปก่อนพบกันไม่อีกทีวันจันทร์นะครับขออภัยพูดผิดไปนะครับพบอีกทีวันจันทร์ในจังหวัดไปราชการแล้วก็ไปหาหมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ

0: สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
2: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนสามารถประการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%ถึง70%
3: นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86%-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันที่9เดือน9นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569สดจากห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะส่วนทีมช่างเทคนิคนะคะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวเป็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดระนองในวันนี้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นเน้นป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนนะคะส่วนในช่วง PRD Service ก็จะเป็นในเรื่องราวของรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ท่านผู้ฟังคะมาเริ่มกันนะคะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งเราก็ทราบกันว่าจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยและในช่วงนี้ค่ะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้งต่อเนื่องทีเดียวนะคะทางโครงการชลประทานระนองเองก็วางแผนระบายน้ำล่วงหน้าตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง13กันยายนและก็ยืนยันด้วยว่าบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันนะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569นะคะว่าสำนักงานโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดระนองตอนนี้จังหวัดระนองเองก็มีสถานีตรวจวัดปริมาณฝนครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอในส่วนของโครงการชลประทานระนองนั้นมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน34สถานีด้วยกันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสถานีบ้านนาพรูอำเภอสุขสำราญวัดปริมาณฝนสูงสุดของจังหวัดระนองค่ะได้ 139.5 มิลลิเมตรค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าช่วงฤดูฝนจังหวัดระนองก็ยังคงมีปริมาณฝนสะสมและฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง ประมาณ 621,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังโครงการชลประทานระนองก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการและระบายน้ำผ่านระบบที่มีอยู่เต็มศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่าน River Outlet Spillway หรือว่าการกาลักน้ำนะคะตอนนี้ก็มีการกาลักน้ำ1ชุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางโครงการชลประทานระนองนั้นมีการกาลักน้ำทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะที่มีรองรับนะคะในการดำเนินการในส่วนนี้กันเพื่อควบคุมระดับน้ำและรองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บกันด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดิบที่จะนำไปใช้สำหรับการผลิตน้ำประปากันด้วยนะคะก็ถือว่าในส่วนนี้มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะส่วนปริมาณน้ำปีนี้ก็สูงกว่าในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมานะคะสำหรับปริมาณน้ำจำนวน 511,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็สูงกว่าปี2568เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันเดียวกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วโครงการชลประทานระนองก็ได้วางแผนระบายน้ำตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่13กันยายนนี้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะโดยจะระบายน้ำผ่านระบบต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะและในส่วนของการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในช่วงดังกล่าวก็ได้พิจารณาถึงสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในคลองหาดส้มแป้นรวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำและช่วงเวลาที่อาจจะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะและในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ยืนยันค่ะว่าแผนการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งคลองหาดส้มแป้นและพื้นที่ท้ายน้ำค่ะและก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝนและน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆนะคะก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันด้วยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการกันต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมากก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นระบบน้ำมีคุณค่าต้องบริหารให้เกิดประโยชน์กันด้วยและทุกการบริหารจัดการจะเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญกันด้วยนะคะจากเรื่องน้ำเรามาดูในเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายกันด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแปนเน้นเลยค่ะในการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญพร้อมด้วยกำนันตำบลหาดส้มแป้นมีทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และหมู่ที่3มีแพทย์ประจำตำบลสารกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นกันด้วยนะคะการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววัตถุประสงค์ค่ะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่อาจจะมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรืออาจก่อเหตุอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกตินะคะมาดูในข่าวสารในพื้นที่ระนองนะคะอีกข่าวหนึ่งคือในวันนี้ค่ะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะในเช้าวันนี้ค่ะที่Heritage Grand Convention จังหวัดระนองที่ห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1นะคะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก การใช้รถใช้ถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนโดยมีนายก่อลาภสุขประกอบขนส่งจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินบรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองว่าที่ร้อยตรีกมลวิภาดาพิสุทธิ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมในพิธีนะคะท่านขนส่งจังหวัดระนองนายก่อลาภประสบสุขก็ได้กล่าวนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนค่ะโดยนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมโครงการงานวิจัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกันด้วยนะคะจังหวัดระนองโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ดำเนินการรับคำขอจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จำนวน12รายได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะเช่นรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบช่วยเหลือตนเองได้ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าชุดเบ้าอ่อนขาเทียมและหัวลากรถนั่งคนพิการจำนวน12รายรวมทั้งหมดค่ะ21ชุดคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะคะ 944,500 บาทนะคะซึ่ง Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สำคัญทีเดียวที่จะสะท้อนถึงการนำเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในสังคมนะคะช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441ศูนย์ AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วง PRD Service
1: ท่านผู้ฟังคะเรามาพบกันนะคะในช่วงของ PRD Service นะคะในเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลย้ำใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยให้ตรวจบิลในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขก็สามารถปรับอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะเมื่อฟังในรายละเอียดตรงนี้นะคะจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลค่ะได้เดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกพ กกพค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ก็มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา6.80 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก็จะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปนะคะก็จะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอัตราดังกล่าวก็จะเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะคะขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟก็ยังเป็นองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟนะคะจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของบิลนะคะและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้จึงเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะคะเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างนะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนทีเดียวนะคะสำหรับประชาชนที่จะสอบถามแจ้งปัญหาต่างๆนะคะซึ่งทางกกพ.ก็รับแจ้งปัญหาหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารค่ะ1204นะคะสายด่วนนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะและมาตรการนี้ก็เป็นเป้าหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจริงมากขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของ5แยกข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังขาติดตามรับฟังกันได้นะคะเวลาเดิมค่ะในช่วงเวลา 16:07 น.จนถึง 16:30 น.นะคะพรุ่งนี้ทีมงานสวท.ภูเก็ตจะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ทางทีมงานสวท.ขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตค่ะสำหรับเวลาของ5แยกข่าวในวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณ11สวท.นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสวท.ขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 KHz และทางหน้าเพจ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และออกอากาศทางสวท.ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมกันทั้ง70สถานีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการออกอากาศนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้คุณการจนาประเสริฐและดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการซึ่งช่วงเวลาของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะคะโดยช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาและช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ค่ะกับช่วงแรกของเรานะคะเราจะพาไปชมในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะโดยอาจารย์วรเทพเวียงแกซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานค่
0: ะ
1: ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: และช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่อีสานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้กันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: พฤศจิกายนพุทธศักราช2498คือวันประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคอีสานและได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในวันที่5และ6พฤศจิกายน2498หลังจากเสด็จนิวัตรกลับจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานนักขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ขอนแก่นและเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะยังศาลหลักเมืองและได้ประทับณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมในพื้นที่ตลาดบางลำพูในปัจจุบันพระองค์ทั้งสองเสด็จท่ามกลางประสบกรณิกรที่มารอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองฟากถนนเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยังคงถูกเล่าขานในความทรงจำของคนขอนแก่นจนถึงทุกวันนี้และในวันเดียวกันพระองค์ทั้งสองเสด็จออกณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรทรงบันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไว้หนึ่งในนั้นคือภาพฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางประสบกรณิกรขอนแก่นที่มาต้อนรับอย่างหนึ่งแน่นภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ลึกซึ้งและงดงามอย่างไม่มีวันเลือนจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรขอนแก่นครั้งแรกในวันนั้นชาวขอนแก่นได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถนนสำคัญสายหนึ่งว่าถนน5พฤศจิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ถ ถนนความยาวกว่า1กิโลเมตรเชื่อม4ถนนสำคัญของเมืองอย่างถนนหน้าเมืองซอยสุภธีระถนนอมาตย์และถนนเทพารักษ์เส้นทางที่ตัดผ่านใจกลางเมืองเปรียบเหมือนถนนแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตของเมืองเข้ากับปัจจุบันได้อย่างงดงามการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ได้เพียงทิ้งไว้ซึ่งความอิ่มใจของประสบกรณิกรแต่ยังมีพระราชดำรัสและพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ของเมืองที่ตลาดกงเม้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามยากในครั้งนั้นวันนี้การเวลาจะผ่านไปกว่า70ปีถนนเส้นนี้ยังคงเป็นหลักฐานของเมืองถึงเหตุการณ์สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวขอนแก่นที่อยู่คู่กันอย่างยาวนานขอร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังผืนแผ่นดินอีสานเพื่อให้เสียงทรงพระเจริญในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนขอนแก่นเสมอเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: เรียกว่าเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะน
1: ับ
0: ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานบ้านเราคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางเสด็จแต่ละจังหวัดจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทั่วภาคอีสานเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านโนนกอกจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพระราชดำริเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวอีสานผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าพื้นเมืองที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าในบุรีรัมย์หรือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสะท้อนแนวพระราชดำริคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้อันเป็นรากฐานของแนวคิดการพัฒนาแบบพอเพียงในเวลาต่อมาเส้นทางเสด็จในภาคอีสานยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท้องถิ่นจากความห่างเหินกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นพระองค์ทรงเป็นสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เสียงของชาวบ้านถูกได้ยินในระดับชาติผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นเข้าสู่สายตาของโลกอีกด้วยเส้นทางแห่งพระเมตตานี้จึงเป็นรากฐานของแนวทางการพัฒนาอีสานอย่างยั่งยืนซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงสานต่อจนถึงปัจจุบันทุกแห่งหนที่พระองค์เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอีสานให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจคนอีสานตลอดไป

0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวอีสานทั่วทั้งสารทิศกันเลยทีเดียวนะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: พร้อมทั้งพระองค์มีพระราชดำริที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ชาวบ้านนะคะได้มีการยึดอาชีพค่ะอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมหรือจะเป็นผ้าพื้นถิ่นและสีธรรมชาตินะคะที่อาจจะมาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะและทำให้ชาวบ้านนะคะได้มีเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าทอค่ะที่สวมใส่กันแต่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระเมตตานะคะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนี
1: ้
0: ชูให้กับชาวชนบทค่ะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณจิรพรและในอีกหนึ่งช่วงของเราในวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านอาจารย์วรเทพเวียงแก่นะคะซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: บ้านเมืองใดป่าปอยถิ่มประเพณีดอกหีดเก่าบ่เสือฟังคำผู้เฒ่าผู้จ่าเว้าบอกสอนบ้านเมืองนั่นก็สิเกิดเดือดร้อนโหมลุกเป็นไฟสิเกิดคว่ำเข็นใจหมู่ประชาสิเพ่มางให้พากันหันมาเข่าถือข้องถ้ำดอกหีดเก่าเสือฟังคำผู้เฒ่าพวกหมู่เจ้าสิซุ่มเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ห่วงนี้เป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าราชาและราชินีราชาเป็นที่ทราบมาโดยทั่วไปหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าราชาและราชินีนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าราชาเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วจึงกลายมาเป็นราชาและราชินีราชาแปลว่าชายที่เป็นพระราชาส่วนคำว่าราชินีแปลว่าหญิงที่เป็นพระราชาหรือในภาษาไทยของเราหมายถึงว่าราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือพระชายาของพระราชาตามรากศัพท์ราชาและราชินีมีความหมายอยู่สองประการประการที่หนึ่งหมายถึงผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากโดยปกติทั่วไปคนที่เป็นพระราชาหรือพระราชินีย่อมมีคฤหาสน์มีปราสาทมีกองทัพมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาความหมายก็คือมีวัตถุมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุมากมายอันนี้ก็หมายถึงแสดงถึงความรุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงเป็นพระราชาหรือพระราชินีผู้ทรงคุณธรรมอันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นผู้มีเดชานุภาพมากในทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายในประการที่สองราชาหรือราชินีหมายถึงผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีคำว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีหมายความว่าพระราชาและพระราชินีนั้นย่อมมีพระสกนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมากมายด้วยเหตุที่พระราชาและพระราชินี ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับพระศกนิกรจึงทำให้พระศกนิกรนั้นมีความสุขและก็ยินดีในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงประโยชน์หรือว่าจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แบ่งไว้เป็น3ประการด้วยกันประโยชน์อย่างที่1เรียกว่าอัตตัทธะแปลว่าประโยชน์ส่วนตนประการที่2เรียกว่าปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประการที่3คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นหรือหมายถึงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคมร่วมกันคำว่าอัตตัทธะหรือประโยชน์ส่วนตนนั้นถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คือการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างตนเองสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้จบแล้วก็ต้องหาอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้มีเงินเดือนหลังจากนั้นก็ต้องสร้างครอบครัวมีสามีภรรยามีบุตรธิดาแล้วก็มีการส่งเสริมส่งเสียบุตรธิดาให้เรียนหนังสือหนังหาแล้วก็สร้างตัวเองมีครอบมีครัวเป็นลำดับไปถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายกระทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยังประโยชน์ตนเองหรือว่าทำประโยชน์ของตนเองให้บริบูรณ์ได้มนุษย์เราเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนได้สมบูรณ์แล้วก็ย่อมมีการเสียสละหรือว่าจาคะก็คือสละความสุขส่วนตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นก็คือปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นธรรมดาเช่นมีจิตอาสาไปทำกิจกรรมสาธารณะในที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งการที่เราได้บำเพ็ญอัตตัทธะประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็ปรัตถะประโยชน์เพื่อคนอื่นเราทำสองอย่างนี้บริบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ในอันที่3ก็คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งเพื่อตนแล้วก็เพื่อคนอื่นถือว่ากระทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ในการนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามามองดูที่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอัตตัทธะก็คือประโยชน์ส่วนพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้กระทำบำเพ็ญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญได้ทรงบำเพ็ญปรัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือประโยชน์เพื่อพระศกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระราชภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงรับดูแลพระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อพระศกนิกรเช่นได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหรือดูแลงานต่างๆมากมายส่งเสริมให้พระศกนิกรได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์เพื่อคนอื่นประกอบทั้งยังประโยชน์ทั้งสองนั้นให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในความหมายนี้หรือว่าในประเด็นนี้จึงตรงกับความหมายของคำว่าราชาหรือราชินีที่แปลว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีในความหมายก็คือการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พระศกนิกรนี้เองทำให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความสุขมีความยินดีเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมท่านผู้ชมทั้งหลายครับครอบครัวมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลลูก หากเปรียบประเทศไทยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเหมือนแม่ดูแลลูกๆ ลูกๆ ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้เสด็จทุกที่เท่าที่จะเสด็จได้เพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกๆของพระองค์ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยทุกแห่งหนเพื่อให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้าถึงการศึกษาและสวัสดิการสังคมต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสวนีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรด้วยประโยชน์ทั้งหลายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงกระทำบำเพ็ญแก่ประสบกรณิกรอย่างล้นหลามเหลือขนาดนับจึงทำให้พระองค์สถิตในหัวใจของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรเทพเวียงแก่ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การอเมริกันผลิตของผู้อเมริกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นายสมบัติชัยรัตน์ค่ะและผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณกาญจนาคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.
1: อัจฉิรยามังธานีค่ะผอ.สวทขอนแก่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะ
1: คะ
0: สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของสวทใดที่ผลิตรายการนั้นค่ะก็ฝากติดตามในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณกาญจนาประเสริฐดิฉันจิรพรมั่งคั่งพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษเผยผลค่าตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับ

0: นุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
1: นายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืนส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโครงไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
2: พันเอกเอกวริศชอบสูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอต่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ำถามที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดตายนะครับทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทครับผู้อนุบาลเราก็ต้องมาดูว่าผู้อนุบาลคนนั้นน่ะเป็นทายาทโดยธรรมไหมหรือทายาทโดยพินัยกรรมแต่หากไม่เป็นทายาทเลยอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับผมในส่วนของผู้ตายครับหากในระหว่างนั้นนะครับผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับพินัยกรรมดังกล่าวจะใช้บังคับตามที่ความประสงค์สุดท้ายในขณะที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับ 100% ว่าการที่ผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมนั้นไม่มีการบังคับข่มขู่จากผู้อนุบาลหรือบุคคลใดที่ให้ทำลงไปครับเคยมีเคสนะครับเหมือนมีคุณพี่คนหนึ่งมาขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี่ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนเนี้ยอ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุตรบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงเนี้ยได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟัง9เดือน9นะคะวันนี้ของปี2569นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มงคลนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะเจอกันค่ะกับรายการบอกเล่า90นะคะน้องผมเย็นจิตอกำจรมาอยู่กับคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะในช่วงรายการบอกเล่า90ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะสำหรับรายการบอกเล่า90ก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะมาดูข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ดีกว่านะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบหลักการแก้กฎหมายอาวุธปืนยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสอบสุขภาพจิตด้วยนะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของมะเร็งปอดเกิดจากเซลล์ในหลอดลมหรือถุงลมเติบโตผิดปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งและอาจแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพในคราบครูสอนพิเศษปลอมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะอย่างที่บอกไปว่านำเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในหลักการแก้กฎหมายอาวุธปืนยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนนะคะโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตก่อนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะได้แก่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานนะคะร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนค่ะสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง5ฉบับมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฉบับที่1ค่ะกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะนะคะกฎหมายที่2ค่ะกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและก็การใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษค่ะ3ค่ะกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานนะคะให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนค่ะแล้วก็กฎหมายฉบับที่4ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญานะคะมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็เพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์ด้วยค่ะกฎหมายฉบับที่5นะคะกฎหมายป่าชุมชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนี้นะคะก็มุ่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและก็สังคมแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะนี่ก็เป็นกฎหมาย5ฉบับนะคะที่มีการปรับแก้ไขนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวันควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: งใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะซึ่งมะเร็งปอดเนาะก็จะเกิดจากเซลล์ในหลอดลมหรือถุงลมเติบโตผิดปกติกลายเป็นมะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็อาจแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่นะคะการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดการอักเสบจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดสูงถุงลมโป่งพองนะคะก็จะทำให้เสี่ยงมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวิธีป้องกันของเราที่เราทำได้ก็คือเลิกสูบบุหรี่แล้วก็เลี่ยงควันบุหรี่นะคะตรวจสอบสุขภาพและสังเกตอาการผิดปกติกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถูกสุขลักษณะออกกำลังกายเสมอหากมีความเสี่ยงสูงก็ให้รีบปรึกษาแพทย์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อที่จะตรวจแล้วก็หาทางแก้ไขได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นบุหรี่ก็ยังเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดอยู่นะคะมีการรณรงค์กันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการสูบบุหรี่เนาะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ยาเส้นอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราสูบนะคะคนรอบข้างเราได้รับแล้วก็ควันบุหรี่เหล่านั้นน่ะติดไปยังเสื้อผ้าอาจจะไปคนที่ใกล้ชิดกับเราก็จะสูดดมผ่านทางนั้นอีกทีหนึ่งนะคะบุหรี่มือหนึ่งมือสองมือสามไปเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังขาแล้วก็เป็นที่รังเกียจของสังคมด้วยนะสำหรับใครที่สูบบุหรี่เนาะได้กลิ่นนิดเดียวอ่ะชาวบ้านเขาก็ด่ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสมัยนี้นะใครที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะก็นะคะต้องคอยระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมะเร็งปอดเนาะปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่การกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดการอักเสบจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 ก็มีส่วนในการเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะรวมไปถึงครอบครัวของเรามีประวัติเป็นมะเร็งปอดหรือว่าถุงลมโป่งพองก็มีสิทธิ์เป็นได้นะคะก็ทางที่ดีก็อย่างที่บอกเลิกบุหรี่เลี่ยงควันบุหรี่ค่ะตรวจสุขภาพแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของตนเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายเสมอหากมีความเสี่ยงสูงก็ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะนี่เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะ

0: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายมาในช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในคราบครูสอนพิเศษปลอมนะคะช่วงเวลาที่ผู้ปกครองหลายท่านกำลังมองหาคอร์สเรียนเสริมให้กับบุตรหลานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เนี่ยแต่การหาครูสอนพิเศษที่เก่งและถูกกลับกลายเป็นช่องทางที่ให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาฉวยโอกาสค่ะมิจฉาชีพก็มักใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยานะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็กดดันให้เหยื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะคะก็โปรดสังเกตสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือโปรไฟล์น่าเชื่อถือแต่ราคาถูกเกินจริงกลยุทธ์วิธีแรกก็คือการสร้างโปรไฟล์ที่ดูน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างว่ามาจากสถาบันกฎวิชาชื่อดังสิ่งนี้เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่ความต้องการของผู้ปกครองที่อยากได้บริการคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าค่ะ2ก็คือเร่งรัดให้ตัดสินใจสร้างแรงกดดันและก็เร่งรัดให้ผู้ปกครองรีบโอนเงินมัดจำโดยเร็วมักใช้ข้ออ้างยอดนิยมว่าเหลือที่นั่งสุดท้ายแล้วเพื่อสร้างความรู้สึกว่าอาจจะพลาดโอกาสดีๆกลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันและไม่ให้ผู้ปกครองมีเวลาคิดวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลเลยนะคะ3สุดท้ายโอนเงินแล้วกลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้มิจฉาชีพจะตัดการติดต่อทุกช่องทางและก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นจริงทำให้ผู้ปกครองต้องสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะ4ตรวจสอบก่อนโอนค่ะการตรวจสอบชื่อบัญชีผู้โอนให้แน่ใจเช็ควิธีรีวิวนะคะเช็ครีวิวจากผู้เรียนคนอื่นๆจากช่องทางที่หลากหลายช่องทางอย่าโอนเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดในครั้งเดียวคิดให้รอบคอบและก็ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพที่มาในคราบของครูสอนพิเศษหรือว่าสถาบันเรียนพิเศษต่างๆเรียนกฎวิชาต่างๆนะคุณผู้ชมฟังก็ถ้าเห็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องเอไว้ก่อนแล้วก็อย่าโอนเงินแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

RECO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน RECO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจพาณิชย์ชุมพรผนึก7สายการบินเปิดทางผลไม้จากสวนสู่ผู้บริโภคโหลดฟรี10กิโลกรัมสุชาติผนึกกำลังสปป.ลาวลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือแก้ไขไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปเร่งทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายน2569ครม.ไฟเขียว MOU ไทยศรีลังกาเปิดทางนำเข้าแรงงาน 10,000 คนแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและช่วงตีค้องร้องข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนอนาคตของเด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมสำหรับบทบาทของกรรมการสงเคราะห์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชนให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสมรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการจัดหางานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนโดยกรรมการสงเคราะห์จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ถึงวันที่17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรหลักฐานประกอบการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครและรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด1นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรในวันและเวลาราชการต่อมาพาณิชย์ชุมพรผนึก7สายการบินเปิดทางผลไม้จากสวนสู่ผู้บริโภคโหลดฟรี10กิโลกรัมนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานเยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและอำนวยความสะดวกในการนำผลไม้จากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยมีนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมณท่าอากาศยานชุมพรอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการเพิ่มช่องทางการกระจายผลไม้จากแหล่งผลิตโดยใช้ศักยภาพของท่าอากาศยานและสายการบินในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สามารถนำผลไม้จากจังหวัดชุมพรกลับไปยังภูมิลำเนาได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสายการบินพันธมิตรภายใต้โครงการส่งเสริมการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์บางกอกแอร์เวย์ไทยไลออนแอร์เวียดเจ็ตแอร์และไทยอีซี่ชาร์เตอร์ไฟลท์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคและสนับสนุนการกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศสำหรับสิทธิประโยชน์สำคัญของโครงการผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องได้ฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องโดยจำกัด1กล่องต่อผู้โดยสาร1ท่านทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อจุดบริการเพื่อรับกล่องบรรจุผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมจากนั้นบรรจุผลไม้และนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องตามขั้นตอนที่กำหนดโดยมีจุดรับบริการณท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงลดข้อจำกัดด้านการขนส่งและช่วยกระตุ้นการบริโภคผลไม้คุณภาพดีของไทยขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการบริโภคและกระจายผลไม้ในช่วงฤดูการผลิตเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งต่อมาสุชาติผนึกกำลังสปป.ลาวลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่า MOU มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM2.5MOU ซึ่งคณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ครอบคลุมความร่วมมือด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและลดผลกระทบต่อประชาชนในโอกาสนี้ไทยได้ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสำหรับดับไฟป่าให้แก่สปป.ลาวภายใต้ความร่วมมือยุทธศาสตร์ฟ้าใส Clear Sky Strategy พร้อมเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่าไปถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่สปป.ลาวภายในปี2569รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการไฟป่าและการดำเนินงานด้านฝนหลวงนอกจากนี้ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569คณะผู้แทนสปป.ลาวจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 ของไทยทั้งในระดับวอลลุ่มซิงเกิลคอมมานด์และการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการรับมือปัญหามลพิษข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองประเทศเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 ลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและสปป.ลาวอย่างยั่งยืนต่อมาผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปเร่งทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายน2569 นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยกำชับให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการขณะที่ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันได้ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดให้ผู้ขับรถในความดูแลดำเนินการให้ถูกต้องตามกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และบันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำขอแบบ Walk-in ณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีรวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจสอบประวัติผ่านแล้วเมื่อผลการตรวจสอบประวัติผ่านแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปกรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในทุกการเดินทางต่อมาครม.ไฟเขียว MOU ไทยศรีลังกาเปิดทางนำเข้าแรงงาน 10,000 คนแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการนำเข้าแรงงานระหว่างสองประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยเบื้องต้นกำหนดเป้าหมายรับแรงงานศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวน 10,000 คนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกรอบความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายแรงงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานรวมถึงการป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ขณะที่กระบวนการจ้างแรงงานจะดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกและระบุข้อมูลนายจ้างจำนวนคุณสมบัติของแรงงานตลอดจนเงื่อนไขการจ้างและค่าตอบแทนโดยแรงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับสัญญาจ้างก่อนเดินทางเข้าประเทศและทำสัญญาโดยตรงกับนายจ้างสำหรับแรงงานศรีลังกาที่เข้ามาทำงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติได้รับสิทธิ์และประโยชน์ตามสัญญาจ้างรวมถึงสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานขณะเดียวกันแรงงานจะต้องเดินทางเข้าประเทศและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานทำงานเฉพาะกับนายจ้างและนายอาชีพที่ได้รับอนุญาตตลอดจนผ่านการตรวจสุขภาพและมีหลักฐานประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มทำงานทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการจ้างงาน2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาแรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยกรณีทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับทั้งหมดรัฐบาลย้ำว่าความร่วมมือไทยศรีลังกาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเพิ่มจำนวนแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบนำเข้าแรงงานต่างชาติให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานลดปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายและป้องกันความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นธรรมต่อไปเข้าสู่ช่วงตีคล้องร้องข่าว
5: และไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแหละครับแล้ว

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองแหละครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ paper และ pencil ควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะ

ได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐ

0: ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
2: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ฮะแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้

0: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:28 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:30 นลงเต็มที่เวลา 7:17 นจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกรรมจรบรรณาธิการข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ
1: ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์ในการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับผมมาตุรีดีมาสามแมครับวันนี้ครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้ำมันเบนซินกันครับน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ในรถยนต์และจักรยานยนต์การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้ความต้องการน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นส่วนทางกับปริมาณน้ำมันที่ลดลงพร้อมกับการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนน้ำมันเบนซินในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเรียกว่าแก๊สโซลีนครับและในเครือจักรภพจะเรียกว่าเพทรอลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดเบนซินแก๊สโซลีนได้มาจากการนำน้ำมันองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันนำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพและสารเติมแต่งเช่นเอทานอลและสีย้อมและการวัดคุณภาพของน้ำมันเบนซินใช้ค่าออกเทนซึ่งในสมัยก่อนใช้วิธีเติมตะกั่วลงไปเพื่อปรับค่าออกเทนแต่ต่อมานะครับได้วิจัยพบว่าตะกั่วเป็นอันตรายต่อระบบประสาทของมนุษย์จึงยกเลิกไปนะครับปัจจุบันจึงใช้สาร MTBE หรือ Methyl Tertiary Butyl Ether แทนครับและมีชื่อเรียกในประเทศไทยว่าน้ำมันไร้สารตะกั่วในประเทศไทยเรียกน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ว่าเบนซินตามอย่างแถบยุโรปเช่นสแกนดิเนเวียและเยอรมนีครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเบนซินครับแล้วพบกันใหม่กับผมและรายการสารฝันสู่โลกสวยสำหรับวันนี้สวัสดี

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.โดยอสมเล็ก

ืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของฝันที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับฝันยิ่งล้ำค่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041010 0775111453โดยเครือข่ายภาคประชาชนค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณค่ะรายการอสม.มีเรื่องเล่าเป็นการนำข่าวและสาระต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะโดยทีมงานคุณบุญผ่องระองวันคุณยุพินพัฒนาเวชและตัวดิฉันมยุรีสุขเกษมอสมฤทธิ์ค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสม.มีเรื่องเล่าเรามาพัก

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กทุกครั้งอสมเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังเสมอๆเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กค่ะเรามาร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติ5ปอบวกหนึ่งขอเลขหนึ่งปอเปิดกันนะคะเพื่อกำจัดโรคร้ายให้ห่างไกลไปจากบ้านเราซึ่งมียุงลายเป็นพาหะของโรคค่ะปอที่1คือปอปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่นะคะปอที่2คือปอปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะปอที่3คือปอเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ร่วงโปร่งสารได้อยู่หน้ามองค่ะแล้วก็ปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยนะคะและอีกหนึ่งขอค่ะคือขอขัดร้างภาชนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อเป็นการตัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงลายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเราค่ะและอีกหนึ่งปอคือปอเปิดนะคะเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่ยุงอาศัยอยู่ภายในบ้านเราค่ะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะค่าได้แต่ยากนะคะสำหรับยุงลายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายเพราะยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบวกหนึ่งขอและอีกหนึ่งปอเปิดกันนะคะคุณผู้ฟังคะโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังกันสักนิดค่ะหนึ่งยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็โรคปวดข้อยุงลายหรือชิคุนคุนย่าค่ะแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี่มียุงลายเป็นพาหะนะคะแล้วก็ยุงตัวที่สองคือยุงรำคาญยุงรำคาญนี่จะอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะโรคยุงรำคาญนี่จะเป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ JB นะคะแล้วก็ยุงตัวที่สามคือยุงก้นป่องยุงก้นป่องนี่เป็นพาหะของโรคไข้มาลาเรียค่ะแล้วก็ยุงตัวที่4คือยุงลายเสือยุงลายเสือเป็นโรคของโรคเท้าช้างนะคะแต่โรคเท้าช้างนี่เราจะไม่ค่อยพบค่ะเราจะพบอยู่ตามตะเข็บชายแดนของบ้านเรานะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะชาวเวียดนามจะเป็นกันมากกว่าบ้านเรานะคะซึ่งยุงทั้ง4ชนิดนี้ตัวเองนี่เราจะไม่ทราบเลยว่ามันเป็นยุงลายยุงก้นป่องยุงรำคาญหรือว่ายุงลายเสือนะคะแต่อย่างดีที่สุดคืออย่าให้มันกัดเราดีกว่านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อเรากัดเราแล้วเราก็จะต้องเจ็บป่วยกันทันทีนะคะเพราะยุงพวกนี้เป็นพาหะของโรคค่ะอสมเล็กก็ได้อธิบายเกี่ยวกับได้นำเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังไปแล้วซึ่งมียุงลายเป็นพาหะของโรคนะคะแล้วก็เราพบผู้ป่วยตรงวัสบันตรงหัวสะพาน1รายเท่านั้นค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะเราแล้วก็เรายังไม่พบอีกเลยว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็โรคปวดข้อยุงลายนะคะหรือว่าชิคุนุญ่าเราก็ยังไม่พบนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็โรคที่3คือโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งโรคนี้ถามว่าเราพบหรือยังก็ยังไม่พบเช่นกันนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งในวันนี้สมเด็จจะจำก็จะนำโรคติดเชื้อไวรัสซิก้ามาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรและเราจะรู้วิธีป้องกันดูแลรักษากันอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณฟังว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี่สาเหตุนี่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งคือเชื้อไวรัสซิก้านะคะโดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคนะคะเป็นโรคที่ว่าเราจะเรียกกันว่าโรคไข้เหลืองนะคะเพราะผู้ป่วยเวลาเป็นแล้วตัวเหลืองแล้วก็ตาก็จะเหลืองนะคะไวรัสมันจะเป็นไวรัสอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสของไข้เลือดออกคือไวรัสเดงกีนะคะแต่ที่เป็นเชื้อของไวรัสซิก้าโดยตรงนะคะที่ถามว่าสาเหตุเกิดจากเราติดเชื้อไวรัสซิก้ามียุงลายเป็นพาหะของโรคนะคะหรืออาจจะมียุงชนิดอื่นที่เป็นพาหะของโรคก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไวรัสซิก้าเท่านั้นที่ว่าเราจะติดเชื้อโรคนี้นะคะป่วยแล้วหายเองได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อีกอย่างคืออาการจะไม่รุนแรงนะคะมีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะอาการจะไม่รุนแรงสำหรับเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่นะคะแต่จะมีปัญหาเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะเพราะจะมีปัญหากับทารกแรกเกิดที่จะมีสมองเล็กนะคะอันนี้คือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ว่าเราต้องเฝ้าดูแลกันสักนิดนะคะเพราะว่าตัวเราเองไม่มีปัญหานะคะแต่ปัญหาคือเกิดกับหญิงตั้งครรภ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ถามว่าอาการอา าการของโรคระยะฟักตัวเนี่ยของเชื้อไวรัสก้าอยู่ประมาณ 3-12 วันนะคะเฉลี่ยแล้วคือวันที่4กับวันที่7นี่เราเริ่มจะมีอาการนะคะพอเข้าวันที่4หรือถึงวันที่7เนี่ยเราจะอาการของเราก็จะมีคือ1มีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียเยื่อบุตาอักเสบเห็นไหมคะเราจะเริ่มรู้สึกปวดกระบอกตาเพราะว่าเยื่อบุตาอักเสบแล้วก็ตาแดงนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังนะคะแล้วก็เกิดผิวหนังมีผื่นขึ้นหนาๆนะคะไม่เหมือนกับไข้หลอกไข้หลอกนี่จะเป็นจุดสีแดงเล็กๆตามผิวหนังแต่โรคติดเชื้อไวรัสก้านี่จะมีผื่นหนาๆขึ้นตามผิวหนังนะคะแล้วก็ผิวหนังจะแดงแล้วก็ตาจะแดงมากนะคะต่อมาก็คือจะมีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอุจจาระร่วงแล้วก็ถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นนะคะนี่คืออาการที่เราจะสังเกตได้ง่ายทีนี้ถามว่าวิธีป้องกันรักษาเราจะป้องกันยังไงนะคะโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราจะรักษาตามอาการคือมีไข้ก็จะให้ยาลดไข้ลดปวดนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอถามว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่อับชื้นอับแสงอับลมนะคะแล้วก็เป็นไปได้ให้ใส่เสื้อแขนยาวขายาวเพื่อป้องกันแม่ยุงกัดแล้วก็ทำลายแหล่งพ่อพันยุงให้หมดนะคะเพราะเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงแต่ถ้ากระปิงตั้งครรภ์นี่อาการจะรุนแรงนะคะนะคะเราก็ต้องดูแลกันสักนิดนะคะที่ถามว่าเราสมควรเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้อย่างไรหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้ยังไงโรคติดเชื้อไวรัสก้าเพราะเป็นโรคที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เหมือนกับโรคไข้หวัดเราจะได้คือ1ไม่ไปในที่อับลมอับแสงในที่ในสวนในไร่ในนานะคะตรงไหนที่อับในสวนนี่น่ากลัวที่สุดเพราะมันมียุงสารพัดยุงอยู่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวทาโลชั่นแล้วก็สิ่งสำคัญคือนอนกลางมุ้งนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังทีนี้ถามว่าเราจะจัดกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างไรว่าผู้ป่วยที่ว่ามีการสงสัยว่าเราจะติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือเปล่ากลุ่มที่1คือผู้ป่วยที่ยังสงสัยแล้วกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่ยืนยันคือเราสงสัยละว่ากลุ่มเนี้ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าเพราะว่าเชื้อไวรัสซิก้านี่มันจะไม่แสดงออกเหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดออกเพราะผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดออกนี่มันจะแสดงออกทางผิวหนังทันทีนะคะเพราะว่าเป็นจุดเลือดแล้วก็ตับโตแล้วก็อาเจียนบางครั้งอาเจียนออกเป็นเลือดทีนี้ถามว่ากลุ่มที่เราสงสัยคือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเนี่ยเราก็จะมีไข้นะคะแล้วก็จะปวดท้องถ่ายท้องนะคะว่ามันอาการแปลกกว่ากลุ่มปอดโรคอื่นๆนะคะเอ๊ะทำไมเราถึงได้มีการมีไข้ถ่ายท้องแล้วก่อนเพลียอาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารนะคะเราก็ต้องสงสัยเลยว่าเฮ้ยเราเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าที่คุณย่าหรือไข้หวัดออกกันนะคะนี่คือกลุ่มผู้สงสัยและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยืนยันคือตรงนี้นะคะยืนยันว่าผู้ป่วยยืนยันแล้วก็คือเริ่มแล้วค่ะผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีปฏิกิริยาที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยการตรวจจากเลือดนะคะเราจะเจาะเลือดของผู้ป่วยแล้วก็ดูหาเชื้อแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งนะคะในร่างกายของผู้ป่วยอันนี้แหละพอตรวจเสร็จแล้วจะยืนยันได้ทีว่าผู้ป่วยเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้าเป็นแพทย์จะวินิจฉัยเสร็จปั๊บแพทย์ก็จะรักษาตามอาการนะคะแพทย์ก็จะแนะนำเลยว่าควรอยู่กับแพทย์เพื่ ใช้ยาวัคซีนต่างๆคือจะไม่มีวัคซีนจะฉีดป้องกันนะคะแต่แพทย์จะกินยาลดไข้นะคะแล้วก็ลดปวดให้เรานะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะที่ว่าเมื่อเราวินิจฉัยยืนยันแล้วว่าเราป่วยจริงต้องพบแพทย์นะคะไม่รักษาเองที่บ้านเพราะอย่าลืมว่าหากว่าเราเป็นติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วถูกยุงกัดอีกครั้งเชื้อในตัวเราก็จะอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดผู้อื่นยุงก็จะแพร่เชื้อนะคะทีนี้เป็นไปได้ก็ควรจะอยู่โรงพยาบาลให้แพทย์เนี่ยรักษาเราจนกว่าจะหายและเราจะกลับนะคะทีนี้ถามว่าการรักษานี้นะคะก็มีการรักษาด้วยการที่ว่าหนึ่งดื่มน้ำให้มากมากพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็นอนกลางมุ้งทาโลชั่นกันยุงแล้วก็ไม่ไปในที่อับลมอับแสงนะคะแท้และก็ถามว่าการป้องกันก็เหมือนกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงรายเหมือนกันทุกอย่างเพราะเป็นยุงตัวเดียวกันคือยุงรายเป็นพาหะของโรคค่ะการป้องกันคือนอนกันมุ้งนะคะไม่อยู่ในที่อับลมอับแสงแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงสวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวนะคะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมนะคะเพื่อกันไม่ให้ยุงกัดใบหน้านะคะแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสำหรับสตรีมีครรภ์นะคะอันนี้อันตรายที่สุดเพราะว่ามีปัญหากับทารกแรกเกิดที่อยู่ในครรภ์ของสตรีมีครรภ์นะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไปในที่ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าระบาดนะคะสำหรับสตรีมีครรภ์นะคะคือโรคไวรัสซิก้าเนี่ยถามว่าเราพบไหมในเมืองไทยเรายังไม่พบค่ะนะคะเราจะพบผู้ป่วยตอนนี้ก็พบอยู่ที่วัดสุบรรณตรงหัวสะพาน1ท่านเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: สมมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้เรามาสรุป3โรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะคะคือ1โรคไข้ดอกนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าโรคไข้ดอกนี่ที่มียุงลายเป็นพาหะนี่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราจะรู้จักในเชื้อไวรัสติกกี้นะคะแล้วก็อาการก็มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็มีจุดแดงส่วนมากเราจะเรียกจุดด้วยเล็กๆขึ้นตามผิวหนังนะคะแล้วก็มีอาการคืออ่อนเพลียซึมนะคะในเด็กเล็กนี่อาการจะสังเกตได้ง่ายคือจะอ่อนเพลียซึมหรือก็บางทีอาเจียนมีเลือดปนนะคะการดูแลรักษาก็ให้ยาลดไข้นะคะหากเป็นเด็กเล็กหรือว่าตัวเองถ้าไข้ยังไม่หายให้ไปพบแพทย์ดีที่สุดค่ะการป้องกันก็นอนกลางมุ้งนะคะทาโลชั่นเปรียบท่าปอบวกหนึ่งคอนะคะนี่คือโรคไข้หลอดทีนี้โรคปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่านะคะสาเหตุก็คือเดียวกันคือยุงลายเป็นพาหะของโรคจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็มีไข้สูงอาการคือมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีผื่นแดงผื่นหนาๆขึ้นตามร่างกายนะคะปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดกระบอกตานะคะในเด็กอาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่นะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีอาการคือจะปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้าตามข้อเล็กๆนะคะบางรายนะคะปวดเป็นปีบางรายก็ยังเว้นระยะห่างคือพอหายแล้วก็จะไม่ปวดหรือว่าจะปวดก็บ้างนิดหน่อยแต่บางรายนี่ปวดตลอดเป็นปีนะคะโรคปวดข้อยุงรายนี่ถามว่าทรมานไหมก็มันปวดตามข้อนี่ทรมานมากค่ะนะคะดีที่สุดคืออย่าให้ยุงกัดดีกว่านะคะทีนี้การดูแลรักษาก็คือ1ไม่ควรไปในที่อับปูอับแสงนะคะเวลาเป็นไข้ก็ควรทานยาลดไข้แล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆขณะมีไข้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดีที่สุดคือทานดื่มน้ำตาลเกลือแร่นะคะการป้องกันก็เหมือนกันคือนอนในมุ้งทาโรชั่นไม่ไปในที่ในสวนในไร่ในนาที่มียุงนะคะแล้วก็ทำลายอย่างแหล่งพ่อพันยุงนะคะอันนี้นี่เราต้องเลยนะคะปศุเล็กจะเวลาไปเยี่ยมในเขตความรับผิดชอบปศุเล็กก็จะชวนเจ้าของบ้านนะคะเดินรอบบ้านเลยว่ามีน้ำขังในภาชนะที่ไม่ใช้หรือเปล่าแล้วก็เป็นการชวนให้เจ้าของบ้านที่มีอายุหน่อยเพราะส่วนมากเจ้าของบ้านที่มีอายุเนี่ยจะอยู่เฝ้าบ้านนะคะปศุเล็กก็จะชวนให้เดินรอบบ้านเป็นการออกกำลังกายนะคะว่าเรามาดูกันว่ารอบบ้านของเรานี่มีสิ่งอะไรที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงบ้างถ้าเราพบเห็นเราก็จะถามท่านว่าเททิ้งได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้น้ำประปามีแล้วไม่จำเป็นจะต้องขังน้ำไว้ใช้นะคะอย่างเช่นที่ล้างเท้าอันนี้สมมติแนะนำเลยนะคะว่าไม่ควรจะมีไว้เพราะหนึ่งว่าเวลาเท้าเราสกปรกเราล้างไปเนี่ยตรงนั้นจะมีน้ำขังเอาไว้เพราะทุกคนจะหยิบน้ำขึ้นมาล้างเท้าบนแท่นปูนอีกชิ้นหนึ่งนะคะสมมติก็จะแนะนำว่าไม่ควรจะมีเพราะตอนนี้บ้านเราเจริญเติบโตเจริญแล้วนะคะไม่เหมือนสมัยโบราณที่ว่าจะต้องมีน้ำล้างเท้าแล้วก็น้ำขาดแคลนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่นะคะแล้วก็อีกโรคคือโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าสาเหตุก็จากยุงลายนะคะแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสซิก้านะคะอาการจะไม่รุนแรงนะคะโดยทั่วไปแต่ในเด็กแรกเกิดนี่จะมีคือจะมีพัฒนาการของเด็กนี่จะช้านะคะแล้วก็การเจริญเติบโตก็จะช้าแล้วก็จะ อาการของเด็กมีไข้ต่ำๆนะคะนี่คือของเด็กที่ว่าจะมีผลกระทบนะคะถ้าก็แม่รั่วตัวเด็กติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะทีนี้การดูแลรักษาก็เหมือนกันคือรักษาตามอาการเพราะเรายังไม่มีวัคซีนรักษานะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนในมุ้งนะคะทาโลชั่นสวมเสื้อแขนยาวนะคะคือ3โรคที่อสมเล็กอยากจะให้คุณผู้ฟังดูแลกันสักนิดเพราะเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคนะคะแล้วก็ถามว่ายุงลายนี่ลองตบมันดูแต่อย่าตบให้แบนนะคะอย่าตบให้ตายสนิทตบให้มันสลบดีกว่าพูดคำนี้แล้วก็สังเกตตามตัวของมันลำตัวของมันจะเป็นปล้องๆนี่คือเราเรียกว่ายุงลายนะคะส่วนยุงรำคาญเนี่ย ตอนเย็นนี่จะออกมาจากท่อระบายน้ำจะขึ้นมาเต็มยุงลำคาญนี่ก็น่ากลัวบางคนคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้นะคะมีเชื้อทุกชนิดนะคะแล้วก็ยุงก้นปล่องยุงลายเสือซียุงนี้อันตรายที่สุดนะคะยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเราเองไว้นะคะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสมเด็จและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอขอบพระคุณผอ.อุษณีเอกมานพนะคะผอ.สวทชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงคือคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะและก็ที่ขาดเสียไม่ได้คือต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการสม.มีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะคะอนาคตเป็นอย่างไรใครจะรู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายคล้ายความฝันอดีตการผ่านเนิ่นนาฆ่านันปัจจุบันชีวิตยังอยู่สู้ต่อไปค่ะเอาสำเร็จและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพ.ช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพ.ช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับ

0: การดึงดูดทุนต่างชาติน
1: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
2: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบาทเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
1: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
3: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
4: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
3: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤฒพงษ์รองประธานสอท.กล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาคลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
5: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่มีเรื่องของโควิดนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5-14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
7: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้งสองสถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
9: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
8: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาววนันมาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ ื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีมันก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนนิสานชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะฮะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยโอ้แชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนโอ้คงได้สักคนอ่ะนะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะฮะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มซีนะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิดไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับคือทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงธรนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนูนะแล้วก็สลับกับทางด้านของภคพลกว้างนอกนะครับชนิดไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คืออยู่เสิงฉวางนะครับกัปตันทีมเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม4รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นเนี่ยนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11 กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้แล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตครบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผลงานดีที่สุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม4นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็เราผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านนึงล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อ เขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่ากับกระแสประมาณนั้นนะก็บินดาบ้างกันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ทำผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ10ถึง11นะรอบ2 10ถึง11กันยายนโปรแกรมอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกันสนิทสำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราดอพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมการสนิทสำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมการสนิทนะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัฒน์นะจากอินเดียนะครับ2ต่อ1เซต62 67ไทเบรก76และ62นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบัคส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอรองบัคไปนะ2ต่อ1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0ต่อ6กลับมาชนะ 6-3 และ7-6ไทเบรก 7-4 นะเข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิมิโรฮิโรกิโรมิยะนะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงแชมป์โลกแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับแล้วก็มีทางด้านของอาจารย์ชัดชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและกกท.มีนางปรางสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจันทุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน11คนเอาจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS เนี่ยถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับในฟรีทีวีนะครับช่องดิจิตอลทีวีนะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐทีวีต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเนี่ยครับก็ให้อวาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้เจ้าของเหรียญเงินประเภทออฟจิมิทเอเชียนเกม2006นะจะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญนะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญนะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจแล้วครับว่าแบดมินตันคราวนี้ 1-2 เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมพิศราเพียรสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญนะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2 เหรียญนะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสรารีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกุลุวิทยาศาสตร์แล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวีช่อชูวงนะครับซึ่งเพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026นะครับซึ่งทั้งเมและมิวไม่มีอาการบาดเจ็บนะอยู่ที่ช่วงของการเรียกความมั่นใจนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างที่ผมบอกนะครับบาสเดชพลภัวรานุเคราะห์นะครับกับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงแข่งขันก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมในแบดชิงแชมป์โลกหายทันครับนะตอนนี้กำลังสร้างความมั่นใจนะครับในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับหญิงคู่ไม่ว่าจะเป็นมูนากับอันนาครับบัญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องแพทกับน้องกัจจังฮะฮาไรทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานก็เป็นคู่ดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีพีรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภักพลธีรรัตน์สกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างจากการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะฮะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นนะครับว่า 1-2 เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่นอนนะครับรอเชียร์กันนะครับจากแบดมินตันคุณผู้ฟังครับมีกีฬาอะไรไทยไหมก่อนที่จะไปฟุตบอลนะครับยังมีทีมวินเซิร์ฟไปแล้วนะเดินทางไปวันนี้เองนะวินเซิร์ฟนะครับเคลื่อนไหวทีมเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะ วินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็เดินทางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางไปเพื่อแข่งขันนะครับเรามีหลายนักของเรามีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องวิลนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุบนะครับประเภท IQ ฟรอยอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวิลเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงเงินสี่เหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวเล่นหน้าล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวิลเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะแรงๆสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็มาหลายคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ9ถึง4กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันแล้วเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับวิยาเรอัลนะที่สนามซิกนัดอิทูน่าปาร์คนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะชนะไป3-2แต่ว่ามีเหตุเซอร์ไพรส์เหตุที่โอ้โหแทบจะตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่26ครับคอนสแตนติออสคาเรซานะครับนักเตะของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะจ่ายบอลให้เพื่อนปั๊บแล้วจะตัวก็ซุดลงกลางสนามแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่ามีปัญหากับทางร่างกายนะเจ้าที่ต้องมาดูแลนะครับแล้วก็เกมหยุดชะงักไปนะพาขึ้นเปลออกจากสนามนะครับปรากฏว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์ดิซาร์ดมีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาร์เดซัสนักเตะของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3-2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอเล็กฮาลันนะครับอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต2-0เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียร์นะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกับหน้าตานะครับยิงไป2ลูกอะนะครับโอ้ก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต2-0นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โตเจอกับเรอัลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอาเกโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วนะน้องกุนอาเกโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป3ประตูใน36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูอ่ะนะครับนะก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2-1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ1-0ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเวเดนะครับเฟเดวันเวเดนะครับ 2-0 ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนื่อยเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจะกับคลับบรุกนะครับแอสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีและยิงประตูได้ด้วยนะ เอาชนะคลับบรูคจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าคลับบรูคตีเสมอจากอูโก้เวทุนเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นำ 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับคลับบรูคไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของแอสตันวิลล่านะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนคลับบรูคบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแหมนะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะฮะทางด้านของอะไรนะ Opta Analyze นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แองแบงนะแชมป์2สมัยติดนะแต่ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับเออนะลิเวอร์พูลก็นู่นแล้ว9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคู่ด้วยเนี่ยได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอร์นะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอร์ที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์มอรี่อัสตันวิลล่าเวลชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลุยเอ็นริเก้ปารีสแซงต์แองแบงนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุดยิ่งใหญ่อะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลลุยส์เดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเออร์มอรี่ก็พาอัสตันวิลล่าคว้าแชมป์เวซองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดแกหมดกันหมดนะฮะลุยส์เอ็นริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลงดอนะ2026นะครับปารีสแซงต์แองแบงเขามีถึง10คนนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอร์เรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะฮะวินิซุสจูเนียนะครับฟาเบียนรุยนะครับวิลเลียมซาลิบานะดายูอูบาเมกาโน่นะฮะบูโน่เฟอร์นันนะจากแมนยูนะโปรตุเกสนะครับปาวคูเรซี่มาคูคูเรย่านะหนุ่มผมฟูนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับลุยดิอาสนี่นะลามินยามานนะครับเออร์ลิงฮาเลนก็มีชื่ออยู่นะครับรวมถึงลีโอนีลเมสซี่ซาดิโอมาเน่นะครับนะก็จะมีคนหนึ่งนะที่ได้รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะฮะซันเดอร์แลนด์ชนะฮัลซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโปร์ 3-0 บอนมัดชนะลินคอนซิตี้ 4-0 นะครับมินวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แองแบงนะครับชุดใหญ่แล้ววันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสลาวานะครับนะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟเยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟเยนูสก็มีโจวานนี่ฟานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลไปอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟเยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แองแบงเจอกับสโลวานบราติสลาวาก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอล่านะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ ไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับอูโก้เอดีเก้นะอูโก้เอดีเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่นี่เจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทันได้ก็คือโรนันอาฮาโรนะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจากบาร์ซ่านะนะครับคนอื่นๆนะไรอันอัฟเฟนแบกนะครับอเลซิสแม็กอลิสเตอร์มีข่าวเหมือนกันนะสโมสรยังไม่ยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่นะจะหมดปีหน้าแล้วเจ้าตัวออกมาไหมรักสโมสรลิเวอร์พูลมากนะครับแต่ยังรอสัญญาอยู่นะว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะอีซักเนี่ยนะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าสำคัญแล้วครับเพิ่งยิงมาในล่าสุด2ประตูฟอเรียนเวียสริโอเอ็นกูโมฮานะครับนะแล้วก็บิ๊กตอร์มุนยอสเนี่ยฟอร์มแอสซิสต์ทั้งยิงด้วยนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้ที่มีเดียโก้เชียร์เมเน่นะครับนักเตะสำคัญนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะรู้ไส้รู้พุงกับนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดีนะเจอกันทุกครั้งก็สรุปกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีนาโปลีเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลกับชุดใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบุกาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาร์เดนไรท์ด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีฮอยลุนนะมีทางด้านของคืนเดอบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร
เวลา10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนา และเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบรีหลังทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้ง อย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิษพงจีนาพันธ์เอาชนะการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพราน ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็คสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เลื่อนเยินเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมอ่ะต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาแล้วกลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดหรือว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้

0: บริษัท14ถึง17กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
6: ่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานาวาด้วยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้ง2บริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาท คณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่า

0: กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะเราพบกันในวันพุธกับเจนันแก้วกรำสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับในช่วงคืนนี้นะคะเราก็จะรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับในเรื่องแรกสำหรับในช่วงนี้ก็คือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะตอนนี้ชูศักยภาพตีผลาสมุนไพรปรับธาตุคุมน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดเดินหน้าสนับสนุนการใช้โดยบรรจุตำรับยาตีผลาเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้วค่ะทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยค่ะว่าตำรับยาตีผลาซึ่งประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดได้แก่สมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมถือเป็นภูมิปัญญาที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการปรับธาตุเพื่อรักษาความสมดุลของธาตุทั้ง4ในร่างกายอีกทั้งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบค่ะว่าสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้มีฤทธิ์ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งปัจจุบันค่ะตีผลาได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรพุทธศักราช2566โดยมีข้อบ่งใช้หลักในการบรรเทาอาการไอขับเสมหะดูแลระบบขับถ่ายซึ่งขนาดยาที่แนะนำก็คือครั้งละ300ถึง600มิลลิกรัมเมื่อมีอาการนะคะนอกจากนี้ในด้านของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยทางคลินิกยังสนับสนุนมีงานวิจัยนานาชาติยืนยันประสิทธิภาพตีผลาหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยลดน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมในการทดลอง 10-90 วันโดยไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงลดน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เมื่อรับประทานต่อเนื่อง12เดือนและป้องกันไขมันพอกตับในสารโพลีฟีนอลและเทนนินค่ะซึ่งตีผลามีข้อควรระวังในการใช้กันเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆการโหมเร่งเพื่อเพิ่มขนาดยาที่เกินมาตรฐานเพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักอาจส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเหลวปวดท้องเกิดพื้นคันหรือมีความผิดปกติอื่นๆได้ด้านดร.เภสัชกรปรีชาหนูทิมค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรท่านเปิดเผยต่อนะคะว่าตีผลานั้นมีมูลค่าในการใช้ในระบบสุขภาพภาครัฐราว10ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของภาคเอกชนก็มากกว่า50ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยได้มุ่งยกระดับองค์ความรู้แบบดั้งเดิมนี้สู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัยและมีข้อมูลรองรับในระยะยาวค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนอย.และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยค่ะสำหรับนะคะในส่วนของสมุนไพรเราก็ต้องดูตำรับที่มีอย.กำกับด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะมีทางด้านของโครงการพระดำริตามพระบรมราโชบายที่จะเชิญชวนชาวไทยร่วมกันออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชนโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสะเกดวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามค่ะเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป
เปิดโอกาสให้ชาวไทยค่ะมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสมผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยค่ะว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดค่ะทั้งนี้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปรวมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวซึ่งสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวแบบทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางในการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569และแจงการให้คะแนนแก่ผู้เข้าร่วมประกวดในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการรับสมัครพร้อมส่งผลงานนั้นจะเริ่มดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569และกำหนดการพิจารณาตัดสินผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน2569ต่อไปค่ะพักกันสักครู่ค่ะไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ามีสาระเรื่องราวจากทางด้านของกรมอนามัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำค่ะเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนเราพักกันสักครู่ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการบริโภคของเราหลายคนชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวรวมถึงดิฉันด้วยชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมากชอบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้ทั้งหมูได้ทั้งปลานะบางท่านก็บอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอร่อยมากนะนะก็ไม่ปฏิเสธแล้วบอกว่าบางทีมีกากหมูกับกรอบอร่อยอร่อยกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยโอ้ชอบมากเลยนะคะแต่ว่าในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้ที่จะรับประทานเส้นแล้วก็เครื่องที่อยู่ในชามเท่านั้นองค์ประกอบที่เราจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวแน่นอนตะเกียบแล้วก็ช้อนนี่แหละประเด็นสำคัญนั้นคืออยู่ที่ตะเกียบค่ะท่านผู้ฟังเพราะเราต้องสังเกตดูว่าร้านที่เราไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะเกียบเขาขึ้นราหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินให้กับผู้บริโภคต้องมีความสะอาดนะสดใหม่อยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารหรือองค์ประกอบนั่นก็คือช้อนช้อนส้อมหรือว่าตะเกียบก็ต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำเพราะตอนนี้เรามีตะเกียบไม้ที่บรรจุอยู่ในถุงอนามัยอันนั้นคือใช้แล้วทิ้งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ถ้าเกิดว่านำมาล้างแล้วเอามาใช้ต่อมันเกิดการขึ้นรานะท่านผู้ฟังอ่ะมาดูกันหน่อยเพราะเขาบอกว่าล้างแล้วใช้ต่อได้จริงหรือตะเกียบที่ขึ้นราค่ะไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำแม้จะผ่านการล้างแล้วก็ตามเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนทุกครั้งค่ะเปลี่ยนเลยนะพอใช้เสร็จนั่นคือทิ้งนะห้ามนำกลับมาใช้ต่อเลือกอุปกรณ์สัมผัสอาหารทำความสะอาดง่ายไม่กักเก็บความชื้นทนทานต่อการใช้งานเหมาะสำหรับการที่จะต้องใช้ซ้ำจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะทำให้เรียกว่าร้านของตัวเองธุรกิจของตัวเองเนี่ยลูกค้าลดน้อยลงทำให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยจะดีที่สุดนะคะคนขายต้องใส่ใจกันอย่างไรตรวจอุปกรณ์ก่อนให้บริการแยกและทิ้งอุปกรณ์ที่ขึ้นราค่ะล้างและทำให้แห้งทุกครั้งจัดเก็บอุปกรณ์ในภาชนะที่สะอาดคนกินก็ต้องเลือกร้านค่ะที่มีมาตรฐานสังเกตความสะอาดของอุปกรณ์เลือกร้านที่ดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอความสะอาดของอุปกรณ์คือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยขอบคุณที่มาจากกรมอนามัยค่ะที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้ทางรายการนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับทั้งผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ประกอบการค้าขายเองก็ตามสิ่งที่สำคัญเมื่อร้านของคุณถูกสุขลักษณะรสชาติของอาหารอร่อยแล้วนะคะรับรองได้เลยว่าธุรกิจนั้นไปรุ่งอย่างแน่นอนก็ถือว่าดีทั้งสองฝ่ายดูแลซึ่งกันและกันจะดีที่สุดค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์นั้นจำนวน4ท่านด้วยกัน1พีระพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวง4วีรธรรมระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ค่ะสำหรับสาขาวรรณศิลป์นั้นจำนวน2ท่านด้วยกัน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติสำหรับทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขน2ตรึกปลอดฤทธิ์สาขาลิเกป่า3อังคณางสิริมณีสาขาหมอลำและลำเพลิน4วิชัยปุญญยันต์สาขาดนตรีไทยสากล5นัทยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์สาขาภาพยนตร์และละครกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน OTOP Trader 2026วันนี้ถึง11กันยายน2569เวลา 7:30 นถึง 18:00 นลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานค่ะผู้ที่เที่ยวชมงานนั้นจะได้เชื่อมโยงถึงการค้าการตลาดสู่สากลค่ะมีผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ตรงสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็น OTOP สุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วประเทศค่ะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาพร้อมจัดกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าการถ่ายทอดสดการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์กิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์สร้างสรรค์มีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะภายในงานค่ะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ได้นะคะภายในงานค่ะวันนี้สารสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทุชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้อง

พลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกลมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

ช่วยชาตนผลิตผลเตรียมพร้อมอย่ากลัวเมื่อทำสวนครัวช่วยตัวให้คนไทยจริงพวกเรามาทำสวนครัวทุก

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกลมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรัก3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมในประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกรมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมในประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมในประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาทแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติ

0: สาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
2: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
3: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่9กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดฟังเพลงลูกฟ้ากล้าสมรผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยท่านนำทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ผู้ขับร้องคือคุณหญิงทอง

จบแล้วนะคะเพลงชื่อลูกฟ้ากล้าสมรคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ขับร้องผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ต่อด้วยเสียงคุณภาหวังในธรรมค่ะชื่อเพลงภาพเธอจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

พลงภาพเธอโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ค่ะชุดต่อไปเป็น2เพลงเริ่มด้วยเพลงนัดพบผลงานของเพชรรัตน์นะคะฟังจากต้นฉบับคือคุณเชื่อมบุญเกียรติต่อได้เพลงอยู่ไกลต้นฉบับโดยคุณเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันส่งมาในไลน์นะคะ

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพลงนัดพบและอยู่ไกลต่อด้วยเพลงซึ่งคุณบุญช่วยแต่งเองร้องเองคือเพลงแว่วเสียงเพลงและคุณเพ็ญแขกกระจารึกในเพลงชื่อเพลงในฝันบรรเลงด้วยวงนาฏถาวรบุตรค่ะ

พลงชื่อเพลงในฝันและก่อนหน้านั้นแววเสียงเพลงจบไปแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงเสียงคุณนฤทธิ์อารีในเพลงแรกค่ะเห็นใจพี่บ้างต่อด้วยเพลงเห็นใจฉันบ้างคุณนันทาปิตะนิรภรินทร์ขับร้องเพลงนี้ผลงานของอารามขาวสะอาดกับเพลงจีนชื่อขันโจโวเพลงที่3เห็นใจเห็นใจคุณมีศักดิ์นครรัตน์ขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงเห็นใจพี่บ้างเห็นใจฉันบ้างและที่เพิ่งจบก็คือเห็นใจเห็นใจต่อไปก็จะเป็นเพลงกังหันอารมณ์ผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2กังหันรักคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสลายไกรเลิศค่ะส่วนเพลงที่3กังหันปลายไม้คุณธานินอินทรเทพขับร้องไว้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยกังหันอารมณ์

ชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วล่ะค่ะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ในเพลงชื่อร่ำให้ผลงานของคณะคีตเสวีนะคะคุณภูนศรีบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อวันที่26เมษายน2496ต่อได้เพลงชื่อพี่ยอมสัญญาโดยคุณวรรลบวิชุกรค่ะเพลงนี้คุณวรรลบวิชุกรและคุณมงคลอมตยกุลร่วมกันแต่งปิดท้ายด้วยห่วงอาวรคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493เป็นผลงานของสนิทสอนะคะบรรเลงด้วยวงออมสินสาขาเชียงใหม่ค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์รายการเพื่อนฝันจะพบกับท่านครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองคนเจนกขาวทองก็มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาพวกท่านพวกวังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดของคุณเจริญยศเช็คภาพเสียงก็คงจะปกติพอได้เห็นได้พอหวังได้แล้วก็มีท่านผู้ชมทางไลฟ์สดทางในจังหวัดต่างจังหวัดก็มีหลายท่านมีแม่จีทุมาลีคุณวรรณพรของนุ่นคุณครูปันนีคุณโมยวัฒนเจนเรศแล้วก็คุณจรันไกรขาวคุณโรพรผู้เจริญหลายๆท่านน่ะก็กำลังรับชมแล้วคุณเที่ยงและคุณเที่ยงก็มาแล้วคุณเที่ยงเปิดไลฟ์สดเป็นควังทุกวันชมทุกวันด้วยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะโพสต์ในเรื่องของขุททกนิกายในเถรีคาถาปฏิราเราได้ควังบ่อยแต่มาควังเรื่องพระเถรีบ้างพระเถรีนี่คือพระอรหันต์ผู้หญิงเถรีคาถาถ้าเทระก็เป็นผู้ชายเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มากล่าวคาถาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกท่านนิพพานไปแล้วก็จริงไงแต่ยังปรากฏอยู่คือคาถาของท่านให้เราได้ยินได้ควังอยู่คาถาคำที่ท่านกล่าวไว้เป็นเนื้อหาสาระแก่นสารที่เราจะพอนำไปประพฤติปฏิบัติได้มิตตากาลีมิตตากาลีเถรีท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่เป็นผู้ฝนขวายในลาภสักการะนี่มีนะสมัยพุทธกาลก็บวชแล้วมาฝนขวายในลาภสักการะหรือมาฝนขวายในลาภยศสรรเสริญสุขก็มีเพราะว่าท่านยังเป็นปุถุชนยังละลาภสักการะไม่ได้ก็ท่านเที่ยวปล่อยด้วยเหตุนั้นๆน่ะเหตุนั้นๆคือเหตุไปหาลาภสักการะเที่ยวไปหาลาภสมัยนี้ก็มีมากอะเที่ยวไปหาลาภหารายได้ต่างๆอะไม่ใช่มีแต่ครั้งพุทธกาลสมัยนี้ก็ยิ่งมากกว่าพุทธกาลอีกบางทีหาลาภตลอดชีวิตหาปัจเจยหาเงินทองเป็นส่วนมากแต่ลาภในสมัยนั้นคงจะเป็นเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บสักการะก็เกี่ยวกับเครื่องสักการะบูชาที่เขานำมาสักการะนำน้อมนำมาถวายท่านแสวงหาอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะถึงหาธรรมะได้ไม่นานนะการแสวงหานะมีอยู่สามประการหนึ่งกามเมสนาแสวงหากามสองภเวสนาแสวงหาภพสามพรหมจริเกสนาแสวงหาพรหมจรรย์
ถ้าเราไปหาพรหมจรรย์แล้วจะไม่เราไปหาลาภแล้วไม่เราไปหาสักการะแต่ท่านออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธานะตอนแรกมีศรัทธาพอถูกลาภสักการะครอบงำก็ทำให้ทิ้งเจตนาแรกคือศรัทธาเชื่อในพระสัทธรรมทิ้งไปเพราะลาภสักการะครอบงำทีนี้ท่านกล่าวว่าศรัทธาปัปปะชิตวานะอาคารัสมาอนาคาริยังนี่มีบาลีรับรองทุกคาถาเลยท่านกล่าวไว้ทั้งหมด5คาถาแต่ว่าก็จะนำมาพูดพอเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจยกตัวอย่าง5คาถาทั้งหมด5คาถาเท่าไรกี่บาทคาถาหนึ่งมี4บาท4 5 20 20บาทนะ4 5 20 20บาทก็เป็น5คาถา20บาทคาถาแรกศรัทธาปัพพชิตตวานะ

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยออกมาบวชเป็นอนาคาริกยังที่เราไหว้พระสวดมนต์นี่เขาเอามาเรียบเรียงเป็นไหว้พระสวดมนต์ภาคเช้าอ่ะนี่ออกจากเรือนทีนี้เนี่ยพูดถึงเรือนแล้วโบราณท่านก็พูดไว้ว่าเรือนสามน้ำสี่นี่โบราณพูดตรงกับธรรมะนะเรือนสามน้ำสี่อาจารย์มาเนรสมบัติก็มาแล้วรับชมฟังคุณเจริญยศก็คงฟังตลอดเลยเพราะทางบันทึกแผ่นให้ด้วยแล้วก็ฟังด้วยได้มาพูดถึงเรือนก่อนก็แล้วกันเรือนสามเรือนอะไร เรือนสามก็คือหนึ่งเรือนกรรมมีสามเรือนกรรมมีสามนะแต่คนเดี๋ยวนี้แหมมันไม่ได้ศึกษาพอพูดว่าเรือนกรรมมันชักจะแปลกเรือนกรรมนั้นมีสามนะมีตามหลักมาพูดตามหลักเนี่ยเรือนกรรมมีสามให้จำหรือทำความเข้าใจก็ได้ให้เข้าใจแล้วถ้าจำไม่ยิ่งดีความจำเป็นสัญญาความเข้าใจเป็นปัญญาทั้งจำทั้งเข้าใจนั่นแหละเรียกคนมีปัญญาเรือนสามก็คือหนึ่งเรือนกรรมในคุณชะยาดาวิภูวรคุณสวรคุณเนี่ยมันอยู่ไกลมองไม่ชัดอยู่เชียงใหม่เนี่ยเคยมาสำนักเอาของมาถวายเอาหลอดกล้วยมาถวายนี่มาอาจจะเชียงใหม่นานๆกวางตีเห็นโผล่มาวันนี้ให้ของจะสบายดีแล้วก็พระมีก็บวชพร้อมอาตมาแต่เขาศึกไปอาตมาไม่ได้ศึกบวชยาวเลยคุณชยาลาเนี่ยก็อยู่เชียงใหม่ก็รับฟังอยู่มาตอนคุณวันเพ็ญเสียชีวิตก็โอนปัจจัยมาให้หนึ่งหมื่นนะมาทำบุญหนึ่งหมื่นก็เป็นผู้มีศรัทธาศึกษาทางสามีภรรยาในศาสนาแต่ว่าไม่ได้ออกจากเรือนอยู่ในเรือนนั่นเองคนที่อยู่ในเรือนออกจากเรือนก็มีนะอยู่ในเรือนแต่ออกจากเรือนไม่ได้มาบวชแต่ออกจากเรือนก็มีก็แปลกอยู่ในเรือนแต่ออกจากเรือนก็มีนะออกจากเรือนออกจากเรือนกามพระอนาคามีท่านอยู่ในเรือนแต่เหมือนเขาออกจากเรือนแล้วท่านไม่ยินดีในกามคุณอารมณ์แล้วไม่ยินดีในคนคู่อ่ะท่านไม่ยินดีแล้วท่านอยู่ในเรือนแต่ท่านไม่ยินดีเป็นพระอนาคามีนี่อยู่ในเรือนนะแต่ถ้าจิตท่านออกจากเรือนแล้วออกจากเรือนอะไรเรือนกามออกจากเรือนกามแล้วนะพระอนาคามีเนี่ยแต่พระโสดานี่ยังไม่ได้ออกจากเรือนกามยังพอใจยินดีในกามยินดีในคู่ครองยินดีในสามีภรรยาอยู่ถ้าสามีเป็นพระโสดาบันก็ยินดีในภรรยาที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าสามีก็เป็นโสดาบันภรรยาก็เป็นโสดาบันก็ยินดีทั้งสองคนนั่นแหละแต่ยินดีอยู่ในขอบเขตไม่ล่วงเขตของศีลแล้วคือมีศีลห้าบริสุทธิ์นี่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้อยู่ในเรือนไม่ได้ออกจากเรือนก็มีอยู่ในเรือนแต่ออกจากเรือนก็มีเช่นพระอนาคามีเน้นท่านอยู่ในเรือนจริงแต่ท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยคู่ครองไม่ยินดีในกามคุณอารมณ์แล้วไม่มีนะแม้ว่าบางคนเป็นเศรษฐีมีภรรยาสี่คนเมื่อท่านสำเร็จ

ป็นพระนาคามีแล้วท่านก็มอบทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งเรือนให้หลังหนึ่งหรือที่ดินแปลงหนึ่งถ้าสมัยนี้ก็เงินก้อนหนึ่งให้ไปเลยมอบให้จะไปหาสามีใหม่ก็ได้หรือจะไม่ไปอยู่ที่นี้ก็ได้จะไม่เกี่ยวข้องด้วยกันผู้หญิงบางคนก็รักจริงก็ไม่ยอมไปไหนถึงสามีจะไม่เกี่ยวข้องแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้นี่เป็นไงคนมีแต่บางคนก็ไปหาคู่ใหม่เพราะพระนาคามีนั้นไม่มีคู่แล้วมีเหมือนไม่มีแหละเพราะว่าท่านไม่ยินดีในคู่แล้วมีเหมือนไม่มีนี่ก็ได้ออกจากเรือนแต่อยู่ในเรือนน่ะออกจากเรือนกามแต่อยู่ในเรือนอยู่เรือนที่อาศัยเนี่ยทีนี้เรือน3 1เรือนกามมี3 2เรือนกายเรือนเกิดก็มี3เรือนเกิดก็มี3แล้วเรือนกายก็มี3รวมเป็นเรือน9รวมเป็นเรือน9เรือนกรรม3เรือนเกิด3เรือนเกิด3เรือนกาย3กรรมเกิดกายจำอย่างนี้ก็ได้กรรมแล้วก็เรือนเกิดแล้วก็เรือนกายนี่ดูเป็น9เป็น9ก็จะพูดขยายความถ้าตั้งหัวข้อแล้วขยายความสักน้อยสักเล็กน้อยไปแล้วกันคำว่าเรือนกรรมนี่หมายเอากรรมภพเรือนกรรมมี3ก็คือ1กุศลกรรม2อกุศลกรรม3อัปยากตกรรมนี่เป็นเรือนกรรมนะถ้ายังมีเรือนกรรมแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีเรือนเกิดถ้ามีเรือนกรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกหรือสาวิกาเนี่ยเช่นนางมิตตากาลีเทรีนี่ท่านออกจากเรือนกรรมแล้วนะคือท่านไม่มีกรรมกุศลกรรมท่านก็ไม่ได้ทำแล้วอกุศลกรรมท่านก็ละแล้วมหากตกรรมท่านก็ปรุงแต่งที่จะทำฌานเป็นส่วนโลกีท่านก็ไม่ทำแล้วไม่มีแล้วอาจจะได้ก็ได้เป็นโลกุตระแล้วไม่เสื่อมแต่ของปุถุชนนี่ยังเสื่อมอยู่ถ้าพระนี้ท่านหมดไม่เสื่อมแล้วก็ไม่สร้างด้วยไม่สร้างเรือนกรรมแล้วเรือนกรรมสามท่านไม่สร้างแล้วไม่สร้างกุศลนะพระอรหันต์นี่ท่านไม่สร้างกุศลแล้วนะแต่เรานี่เป็นปุถุชนต้องสร้างอยู่พระโสดาบันก็ต้องสร้างพระสกิทาคาก็ต้องสร้างพระอนาคาก็ยังสร้างอยู่อะแต่พอขึ้นอรหันต์แล้วท่านไม่สร้างแล้วไม่สร้างกุศลแล้วไม่ให้ทานแล้วไม่ต้องรักษาศีลเพราะท่านให้จบแล้วอะให้ทานแต่ท่านให้ไม่เป็นบุญนะไม่มีวิบากให้เพื่อสงเคราะห์คนที่ลำบากยากจนนะเพื่อสงเคราะห์นะแต่ท่านจะให้เกิดผลวิบากจะได้มนุษย์สมบัติท่านไม่มีจะได้สวรรค์สมบัติท่านก็ไม่มีเพราะได้สมบัติสูงสุดแล้วคือนิพพานสมบัติถ้าพอได้นิพพานสมบัติแล้วจะไม่เอามนุษย์สมบัตินะไม่เอาแล้วเพราะมนุษย์สมบัตินี่เป็นกามสมบัติสวรรค์สมบัติก็เป็นกามสมบัติท่านจึงไม่เอาแล้วท่านสามสักว่าทำมาสงเคราะห์ให้ทานไม่ใช่เมื่อเราให้ทานของเราได้บุญมีวิบากแต่ของพระอรหันต์นี่ไม่มีแล้วท่านไม่ทำท่านสงเคราะห์ถ้ามีก็สงเคราะห์แต่ส่วนมากจะสงเคราะห์ด้วยธรรมนะไม่ได้สงเคราะห์ด้วยอามิสเนี่ยท่านมีอามิสท่านก็สงเคราะห์เช่นพระสารีบุตรเนี่ยแม่ของท่านเป็นเปรตนะท่านก็สงเคราะห์ด้วยอามิสได้ปัจจัยมาอาหารบิณฑบาตท่านก็นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาถวายเป็นสังฆทานแล้วอุทิศให้กับแม่ทำเพื่อคนอื่นแต่ไม่ได้ทำเพื่อตนเองเนี่ยเพราะกิจของตนเองเสร็จแล้วอย่างเป็นต้นนะเพราะนั้นคำว่า
ออกจากเรือนนี่คือเรือนกรรมเรือนเกิดเรือนกายเรือนกรรมมีสามก็คือกุศลกรรมอกุศลกรรมมหากตกรรมนี่มีสามแล้วก็เรือนเกิดก็มีสามก็คือเรือนเกิดก็เกิดในกรรมภพกรรมภูมิแล้วเกิดในรูปภูมิอรูปภูมินี่เรือนเกิดนะเป็นเรือนเกิดแล้วก็เรือนกายก็มีสามหนึ่งรูปกายกองของรูปกายแปลว่ากองอ่ะกายแปลว่ากองกองของรูปแล้วก็นามกายกองของนามแล้วก็ธรรมกายกองธรรมนี่เรือนกายนี่มีสามนะก็วางไว้ใช่ว่าใส่บาตรไปถามนะวางไว้ถ้าจำได้ดีเรือนกรรมเรือนกายมีสามอ่ะหนึ่งรูปกายได้แก่รูปขันธ์ร่างกายเนี่ยเป็นเรือนกายแล้วก็เรือนกายแล้วก็เรือนใจใหญ่ได้เรือนใจก็ได้เรือนกายเรือนใจมีสามหนึ่งเรือนกายสองเรือนใจสามเรือนธรรมเรียกว่าธรรมกายอ่ะหนึ่งรูปกายสองนามกายนามกายก็เรือนใจและธรรมกายเรือนธรรมแต่เรามีแค่สองส่วนมากอ่ะส่วนมากเรามีแค่สองเรือนกายกับเรือนใจแต่เรือนธรรมนี่แม่มันต้องทำอ่ะต้องทำให้เกิดขึ้นนะเรือนธรรมคืออะไรเรือนกายก็หมายรูป28รูปกายรูปขันธ์แล้วนามกายก็หมายว่านามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราครองเรือนกายและเรือนนามกายเราครองอยู่ตอนนี้มีเรือนกายก็มีร่างกายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ชื่อว่ามีเรือนเนี่ยบางทีเรือนดีสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้กระทำเรือนกายแล้วก็รูปกายแล้วนามกายแล้วก็ธรรมกายธรรมกายนี่แม่มันคนจะเข้าไปอยู่ในธรรมกายมันยากเหมือนกันนะธรรมกายคืออะไรก็คือกายธรรมก็ได้แก่พระพุทธเจ้ามีกายธรรมถ้าไม่มีกายธรรมก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้ธรรมกายก็หมายเอาโพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ปละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นี่ผู้ของแกเรียนพอพูดอย่างนี้ก็รู้ว่าแต่ผู้อ่อนการเรียนก็พูดมันไม่เคยรู้เรื่องอ่ะแต่เราต้องฟังไปฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังเหมือนพระอาจารย์เจ็ดคำพีพระสวดบาลีเป็นร้อยปีพันปีเราฟังกันมาตลอดกี่ชั่วอายุคนเมื่อฟังได้บุญน่ะแต่ได้เข้าใจนี่เกิดปัญญาเพราะนะครับใจว่าเรือนกรรมมีสามได้แก่กุศลกรรมอากุศลกรรมมหากตกรรมนี่เป็นเรือนกรรมอ่ะแล้วก็เรือนเกิดก็มีสามเรือนเกิดก็เกิดในกรรมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแต่เรือนกายก็มีสามรูปกายนามกายธรรมกายอ่ะนี่ครบแล้วนะแต่ที่เราออกบวชจากเรือนนี่ออกจากเรือนเกิดเรือนที่อยู่อ่ะอาศัยอ่ะแต่เรือนกรรมมันไม่ได้ออกนะเรือนกรรมนี่ยังอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจากเรือนกรรมทียังต้องทำบุญทำบาปอยู่ต้องทำมหากัตตกุศลอยู่ไม่ได้ออกทีออกแต่กายแต่ใจมันอยู่ในเขตแดนของกรรมอยู่ไม่ได้ออกมิตตากาลีเทรีท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา
แต่เป็นผู้ฝนขวายในลาภสักการะนี่ลาภสักการะก็เป็นกามนั่นเองเป็นกามอ่ะออกจากเรือนที่อยู่อาศัยจะมาติดเรือนกามอีกมาติดลาภสักการะอ่ะก็เที่ยวไปด้วยเหตุนั้นน่ะเหตุนั้นก็คือเที่ยวไปด้วยเหตุลาภสักการะข้าพเจ้าได้ลาภประโยชน์อันเยี่ยมแล้วนี่ลาภประโยชน์อันเยี่ยมนะประโยชน์อันเยี่ยมคืออะไรฤทธิ์จิตตวาปรมังอัตถังฤทธิ์จิตตวาปรมังอัตถังข้าพเจ้าละประโยชน์อันเยี่ยมแล้วประโยชน์อันเยี่ยมอัตถังแปลประโยชน์ปรมังแปลว่าเยี่ยมฤทธิ์จิตตวาอรินจิตตวาฮะโยหญิงอรินจิตตวาอรินจิตตวานี่คือข้าพเจ้าละประโยชน์ละประโยชน์คือปรมัตถประโยชน์นะข้าพเจ้าละประโยชน์อันเยี่ยมแล้วถือเอาประโยชน์อันเลวเหนะมัตถังอาเสวิหังถือเอาประโยชน์อันเลวอ่ะนี่เฮนะมัดถังนี่เฮนะแปลว่าเลวอ่ะมัดถังแปลว่าประโยชน์ประโยชน์อันเลวอ่ะถือเอาประโยชน์อันเลวเฮนะมัดถังอาเทวิหังอาเทวิหังอ่ะถือเอาประโยชน์อันเลวอ่ะประโยชน์อันเลวประโยชน์อันเลวคืออะไรก็คือลาภสักการะประโยชน์อันเลวก็คือลาภสักการะหรือประโยชน์กามที่ถือว่าคนปุถุชนว่าเป็นประโยชน์นี่ประโยชน์อันเลวอ่ะเธอเอากามละประโยชน์อันเลิศละประโยชน์อันเลิศอริยริตวาปรมังอัตถังละประโยชน์อันเลิศอันเยี่ยมเสร็จแล้วถือเอาประโยชน์อันเลวอ่ะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนี่กิเลสานังวาสังคันตวาตกอยู่อำนาจของกิเลสตกอยู่อำนาจของกิเลสนะนี่คือประโยชน์อันเลวก็คือตกอยู่อำนาจของกิเลสไม่รู้ประโยชน์ความเป็นสมณะไม่รู้ว่าประโยชน์ความเป็นสมณะคืออะไรประโยชน์คืออะไรไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากิเลสานังวาสังคันตวาสามัญญัตถิริรัตถิหังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่รู้ประโยชน์ของความเป็นสมณะนี่เดี๋ยวนี้คนที่บวชเข้ามานี่มันไม่รู้ประโยชน์ความเป็นสมณะนะน่าสงสารกันเนี่ยไม่รู้จักประโยชน์ของความเป็นสมณะของพระไม่รู้ว่าบวชมาแล้วประโยชน์ของพระคืออะไรประโยชน์ของนักบวชก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้โอ้ยี่ห้านาทีโยมคงจะไม่จบถ้าไม่จบก็ค่อยต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันศุกร์นี่คนบวชเนี่ยไม่รู้จักประโยชน์ของสมณะแต่ปล่อยเอาประโยชน์อันเลวอ่ะก็คือเสี่ยวแสวงหาประโยชน์คือลาภสักการะเพราะไม่รู้ประโยชน์ของความเป็นสมณะนี่มันมากอ่ะมีมากอ่ะน่ากลัวมีมากเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่อยู่นี่เอาภาษาไทยบางทีอาจจะจบก็ได้เมื่อข้าพเจ้าได้นั่งอยู่ในที่อยู่ก็เกิดความสังเวชว่าตัดสเมอาหุสังเวโคนิสินนายะวิหาระเกซึ่งแปลเป็นไทยว่าเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่อยู่นั่งอยู่ในที่อยู่ก็คือเขาเรียกนิสินนายะวิหารเกนิสินที่เรียกนั่งวิหารเกที่อยู่วิหารน่ะเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่อยู่ก็ได้เกิดอะไรตัดสาเมอาหุสังเวโคได้เกิดสังเวชว่าสังเวชว่าอย่างไรอ่ะถ้าไม่เกิดสังเวชมันจะไม่รู้อ่ะเกิดสังเวชว่าท่านนั่งอยู่ในที่ลับแล้วเกิดสังเวชว่า
เราเดินทางผิดเสียแล้วท่านว่าอุมมัคคังปฏิปันนัมหิเราเดินทางผิดเสียแล้วว่าเพราะอุมมัคคังอุมมัคคะอุมมัคคะปฏิปันนัมหิได้เกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วว่าเดินทางผิดก็เดินไปหาลาภสักการะเนี่ยเดินทางผิดนะไปหาลาภหายศหาสรรเสริญสุขแต่คนเดินทางผิดเนี่ยอย่าคิดว่าถูกนะได้ลาภมากได้สักการะคนยกย่องสรรเสริญมากเนี่ยชื่อว่าเดินทางผิดนั่นเนี่ยเดินทางผิดนะถึงท่านก็ไปนั่งอยู่ในที่ลับก็ได้เกิดความสังเวชสลดนะสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วอะอุมมัคคะปฏิปันนัมหิอุมมัคคะคือทางผิดผิดทางผิดนะปฏิปันนัมหิก็คือปฏิบัติผิดนั่นเองเราได้เดินทางผิดเสียแล้วแล้วก็ตัณหายะวัฏมาคตาตกอยู่ในอำนาจของตัณหานี่มีความหมายพอรอดทั้งนั้นเลยแม้ถ้าจะข้ามไปมันก็เสียดายอยู่ตัณหายะวัฏมาคตาแปลว่าตกอยู่ในอำนาจของตัณหาตัณหาพาไปกามตัณหาพาไปหากามหากามก็คือหาอะไรก็หาวัตถุกามหาวัตถุกามเพราะกิเลสกามเนี่ยว่าเราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเราคิดบ้างไหมว่าเวลานี้เราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาหรือไม่ถ้าไม่คิดมันก็ตกอยู่ตลอดชาติตลอดกับตลอดกันนั่นแหละตัณหาพาไปตัณหาธาตุโสเป็นธาตุของตัณหาตกอยู่อำนาจของตัณหาเราตกอยู่ในอำนาจไหมตกอยู่ในกามตัณหาตกอยู่ในอำนาจภาวตัณหาตกอยู่ในอำนาจของวิภวตัณหาแต่พระอรหันต์ในท่านไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาแล้วนี่ท่านสำเร็จมรรคผลแล้วนะท่านเล่าให้ฟังท่านมาแสดงให้ฟังท่านมาพูดให้ฟังก็ได้ให้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าลาภสักการะเป็นข้าศึกอันร้ายแรงทำให้คนทำบาปทำชั่วทำอกุศลเพราะลาภสักการะเนี่ยเช่นพระเทวทัตหรือว่าพระที่ทำไม่ดีเพราะลาภสักการะทำลายความเป็นสมณะทำลายพรหมจรรย์นะนี่เพราะลาภสักการะเนี่ยพอมีลาภสักการะมากอื่นมันก็ตามมาเขาเรียกถ้าเงินมีมันก็งูก็มาเพราะถ้าเงินมีงูมันมากัดมากัดตายตายมาเท่าไรแล้วเจ้าคุณพระครูเจ้าคณะพระสังฆาธิการโอ้ตายมาเท่าไรแล้วเนี่ยเพราะงูมันกัดนะลาภสักการะมากมีเงินทองมากเดี๋ยวงูมันก็มากัดเราตายเลยเป็นไงเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านเกิดความสังเวชเพราะท่านมีปัญญาเกิดขึ้นนั่งอยู่ในที่ลับเกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วอุมมัคคะปฏิปันนัมหิเดินทางผิดเสียแล้วแล้วก็ตัณหายะวัฏมาคตาเราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตัณหาถ้าตกอยู่ในอำนาจของตัณหาที่ว่าเดินทางผิดเนี่ยแม้มาถึงตอนดีอีกแต่ว่ามันก็หมดเวลาแล้วโยมต่อค่อยต่อพรุ่งนี้วันศุกร์ต่อพรุ่งนี้ให้จบแล้วกันค่อยต่อวันนี้พูดไปก็ไม่จบพูดไปก็เป็นเรื่องประสาทความมันไม่ได้เนื้อสาระอะไรเท่านี้ก็พอแล้วที่พูดมานี่ก็เป็นสาระเป็นตัวอย่างให้เราได้มีความสำนึกรู้สึกในความเป็นนักบวชในความเป็นสมณะก็เกิดปัญญาได้อาตมาพูดนี่ทำให้อาตมาพูดก็เกิดปัญญาได้และผู้ฟังก็เปิดปัญญาได้หมดเวลาพอดีโยมพรุ่งนี้ค่อยต่อหลังจากท่านได้สำนึกผิดว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วต้องเหยียดหน้าตัณหาและต่อไปท่านจะว่าอย่างไรก็น่าฟังฟังต่อไปในวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้ก็หลังจากพูดจบแล้วก็ฟังที่สวีจากจันมาตราตาเรื่องอบายมุขเรื่องอบายมุขเรื่องทางแห่งความเสื่อมวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังด้วยแล้วเพียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในลาภสักการะไม่ติดอยู่ในอำนาจของตัณหา
จงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร
1: ฮุยฮุย

ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ80%ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AI ควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิลปิทักษ์ค่ะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดแล้วเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค่ะวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช่วงเย็นๆพอค่ำๆ 4:30 4:15 4:00 ยาวมาละตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดล่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70% ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะส
1: ่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี่เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะเยอะ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ต่อครับพี่กบต่อ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอก

0: ไว้ 80% ค่ะ
1: นี่ก็คือสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: นะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากมีอะไรนะ
0: ไทยช่วยไทย60-40
1: ยังมีอะไรอีก
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช้นะคร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60-40เมื่อก่อน50-50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมติว่าร้อยหนึ่งอ่ะแบบว่าบึ้มๆเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30-40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่ร้อยอัพนะคะแค่100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาทเอง60บาทที่ยังจ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: สวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คึกคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดือนที่แล้วเน
1: ี่ย
0: พลาดเดือนที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว่าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60-40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อส่ง1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60-40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทยพลัสต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้โหเยอะน
0: ะ
1: แล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนวอเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50-50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับอ้าวพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะรายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: อันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็มีเพิ่มมาหลายรายการ
0: อย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมาก สปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกัน
0: เช็คอิน
1: ร้านที่มีชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย
0: ใช่
1: ต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: อุ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บ
1: จริงเหรอ
0: จริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอ่ะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป็นแฟชั่น
1: วัฒนการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรอง
0: ะ
1: นะครับโดยที่วอทเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: ใหญ่ๆ
1: เชียงใหม่สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: ก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่มจะเริ่มใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: ลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะฮะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง 10.92%ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่31-32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะแต่เมื่อ ื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของการท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็จ
0: ะแต่อันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วย
0: อ
1: าจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อนสามารถการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันน
0: ะคร
1: ับนายวิไทยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและก็นอนแบงค์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำการสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง178ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-90%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง66.9นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งกระตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะจริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ
0: ้
1: านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของ ของการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะคร
0: ับ มีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี่ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันนะเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในขณะนี้92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมบางพื้นที่ไม่ตกนะค่ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกที่แม่ห้องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ห้องสอนตีสวทแม่เสลียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสลียง
0: นี่คุณไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสลียงนี่คือแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักที่ติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบ่มาเลย
0: ภาคใต้ยังบ่มาย
1: ังบ่มา
0: อู้อู้ไม่ใช่อู้ค่ะแรงแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังผมแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เนี่ยผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบเอาหน่อย
0: นี่คมคำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: แล้วก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะเดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะ
4: สุนทรพูดกับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกรณิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่าไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลก มาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอ้าเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
11: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วย

0: 6:54 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพระพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแรงตายแรงตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแรงแน
1: ่ที
0: ่แรงแน
1: ่ พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฝังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่โคกยังแรงออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ใกล้อีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มครึ้มคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่น่าสนใจ
1: แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมฮะ
0: มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะ คุณเล็กคุณสุพจน์ค
1: ุ
0: ณเอ็มใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2นาทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมพูดฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและการบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับป่าชุมชนใครที่อยู่ในเขตป่าชุมชนตอนนี้จะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาด้วยน
0: ะคร ับ
1: ที่สำคัญคือเราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนตกลงมาก็อย่างที่เราเห็
0: น
1: ท่วมแป๊บเดียวท่วม
0: ภัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ยนะ
1: คะเรา
0: เจ็บแล้วต้องจำนะเรื่องนี้นะคะ
1: 6:58แล้วครับพี่กบ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่ง